0: ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี
1: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
2: ถ้าจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
3: ับ ผลไม้มาแล้วครับบาทแจ๊ดด้วยนะครับบาทเลยครับ20 บาท 30 บาท
4: แล้วนอกเหนือจากการหาหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
5: ก็มีตามภาษาค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูเขาตามอะไรมั่ง
4: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
1: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
4: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
1: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันปอสองต้นหน
5: ึ่งอ่านออกแต่คนเข
1: ีย
5: น
1: ที่14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่าเออมันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
4: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
1: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
4: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
5: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสอนลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
2: บ
0: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
2: ็
0: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: ไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราเขียนใช่ไหมคะ
3: คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
0: ให้
2: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
3: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
3: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้ว
2: ก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะ
2: ค
0: มีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้นขาประโยคนี
3: ้ครูอ้นคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้นไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
3: ับนะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
2: ครับ
3: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้ครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ต้องถามคุณแม่โจ
4: ้ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานอ่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะเราค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
2: น
0: ะก็เป็นวิธีน่ารัก
2: น
0: ่
2: าร
0: ัก นะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
3: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
0: นเลย
2: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไร
2: อ
3: ันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว้าง
2: ๆแ
3: ต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
0: ก
3: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครูอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
3: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอ้นคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
2: เขียน
3: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกคนนี้นะ คนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย
2: ครับ
3: มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
0: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
0: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
3: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
3: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
0: ค่ะ
3: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
0: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
3: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังถูกสอน
2: ครับ
3: นะคะค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได
2: ้
0: แล้วก็เป็นพ่อแม
2: ่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะข่ายมาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะข่ายจับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ

0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา7มหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
1: โอ้ย
2: ระบบขัดข้อง
3: หยุดก่อนหยุดก่อน
2: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
4: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรอ

ไม่นะไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้ง3เข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: หึท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะได้เหรอจะมาเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริ
1: ง
6: เหร
1: อ
6: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
8: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
8: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
8: เย้เย้เขาเก็บด้วยเขาเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
3: ้อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นแหละรีบทำงานกันได้แล้ว
8: เย้เย้เย
3: ้พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
8: ้นี
7: ่เย้ย
8: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวทิ้งไปให้หมดเลย
8: เย้เย้เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
7: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
3: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
7: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่ๆ
4: ก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
3: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
8: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
3: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
3: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอาหยิบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
8: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู
7: ้เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
3: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
3: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
3: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
7: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
3: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
8: ไปไปไปข้าทำไม่เอ็ง
3: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: งับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
3: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่มากมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนพลังมด

Oh, wow.

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วย

0: วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
8: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

ล้วไฟไหม้ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: อตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไม่นานว่าแต่ว่าฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: ป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงว่าลองไปถาม
3: ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 9:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 น ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: บายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่ากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรม
0: อะไรลูกสนทนาอะไรนะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองโดยที่คุณครูพัชนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะลองถามเด็กๆดูซิว่าที่เด็กๆหยุดโรงเรียนไปหรือว่าในวันหยุดเนี่ยเด็กๆทำกิจกรรมอะไรที่บ้านหรือว่าเด็กๆคนไหนอาจจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังได้เอ๋แล้วเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าในวันหยุดที่ผ่านมาครูพัชทำอะไรมีใครอยากรู้บ้างคะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมเอ่ยในวันหยุดที่ผ่านมาค่ะคุณครูพัชนะคะไปตลาดค่ะเด็กๆไปซื้อผลไม้ซื้อผักมาทำอาหารไว้รับประทานนั่นเองนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัชค่ะยังช่วยคุณแม่ทำอาหารแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านด้วยมีเด็กๆคนไหนนะที่วันหยุดหรือว่าอยู่บ้านเด็กๆช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะจะลองถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆนะคะมีกิจกรรมอะไรที่ทำในวันหยุดบ้างเด็กๆบางคนอาจจะทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านหรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวกับผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะใครจะออกมาเล่าดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้ไหมเอ่ยเราจะทำไมคะยกมือแล้วส่งเสียงหรือเปล่าเอ่ยไม่ส่งเสียงนะเราจะยกมืออย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าครูให้ยกมืออีกครั้งหนึ่งนะคะไหนใครจะออกมายกมือค่ะนั่งที่ก่อนนะคะน้องเดมี่ค่ะคุณครูสังเกตเห็นน้องเดมี่ยกมือแล้วไม่ส่งเสียงด้วยออกมาเลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
2: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะในวันหยุดน้องเดมี่ทำอะไรบ้างลูก
2: ช่วยคุณแม่ทำกับข้าว
0: ช่วยคุณแม่ทำกับข้าวเอทำเมนูอะไรคะทำอะไรหน้าที่หนูทำ
2: ผัก
0: มีผักด้วยผักสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวรู้หรือเปล่าว่าชื่อว่าอะไรผักชื่ออะไรรู้ไหมคะมีสีเขียวแล้วมีสีอะไรอีกลูก
2: สีแดง
0: มีสีแดงด้วยแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
2: ผัก
0: ช่วยล้างผักหรือว่าช่วยหั่นผักคะ
2: ล้างผัก
0: ช่วยล้างผักยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกับข้าวที่คุณแม่กับน้องเดมี่ทำอร่อยไหมคะอร่อยปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะน้องเดมี่ค่ะบอกว่าในวันหยุดที่ผ่านมาน้องเดมี่ช่วยคุณแม่ทำอะไรนะคะ
1: ทำ
0: กับข้าวช่วยคุณแม่ล้างผักด้วยยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะช่วยคุณแม่ทำอาหารหรือว่าทำงานบ้านต่างๆนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกตนเองนอกจากนั้นค่ะยังได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยคนต่อไปใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะเอามือลงก่อนค่ะครูพัดกว่าครูพัดให้เป็นกล่องอะไรดีนะกล่องของขวัญเอากล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กๆนะ
1: ไม่ใช่
0: กล่องของขวัญกล่องใหญ่
1: กล่องใหญ่
0: แล้วนะคุณครูพัชขอมอบให้ให้น้องอะไรดีนะ
1: ให้น้องบาสิต
0: นั่งก่อนครับ น้องกวินครับ

0: น้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวิน
0: น้องกวินครับ
1: น้องกวินครับ
0: ในวันหยุดที่ผ่านมาน้องกวินทำอะไรบ้างลูก
1: ทำอาหาร
0: ทำกับใครครับทำอาหารกับใครลูก
1: กับแม
0: ่กับแม่แล้วมีใครอีกคะ
1: มีพ่อ
0: มีคุณพ่อด้วยแล้วมีใครอีกลูก
1: คุณมะลิ
0: แล้วก็มีพี่มะลิทำอาหารอะไรคะ
1: อาหารผัก
0: อาหารที่มีผักผักสีอะไรเอ่ย
1: ผักสีเหลือง
0: มีผักสีเหลืองด้วยแล้วมีผักสีอะไรอีกคะ
1: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวทำเมนูอะไรลูก
1: เมนูผัก
0: เมนูที่มีผักใช่ไหมคะมีเนื้อสัตว์อยู่ในเมนูด้วยหรือเปล่าลูก
1: มี
0: อะไรคะ
1: มีเนื้อสัตว
0: ์มีเนื้ออะไรนะเนื้ออะไรลูก
1: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์อยู่ด้วยแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วทำอะไรด้วยลูก
1: เก็บ
0: อะไรนะคะเก็บจานน้องกวินช่วยคุณแม่กับคุณพ่อเก็บจานด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เก็บไปไว้ที่ไหนครับ
1: ที่ล้างจาน
0: เก็บไปไว้ที่ล้างจานยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะนอกจากน้องกวินนะคะจะช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่มะลิทำอาหารแล้วยังช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานด้วยนี่นะคะก็เป็นงานบ้านเล็กๆที่เด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองได้มีใครบ้างคะที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วสามารถนำจานไปเก็บได้ยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าเมื่อเด็กๆนะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานด้วยเหมือนกับที่เวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเลยตอนอาหารกลางวันที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะเด็กๆก็ช่วยกันรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องช่วยกันทำอะไรด้วยคะ
2: เก
0: ็บจานหรือว่าเก็บถาดนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูพัดขออีก1คนดีกว่าค่ะใครดีนะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: cam cam bè bè bè cam cam cam bè เอาไว้บนตักค่ะคนต่อไปคุณครูพัดขอเลือกเด็กที่นั่งเรียบร้อยเอามือไว้ที่ตักค่ะน้องอะไรดีนะเดี๋ยวตาวิเศษของครูพัดดูก่อนนะน้องอาก้าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องอาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าครับน้องอาก้าวันหยุดน้องอาก้าไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าลูก
1: เที่ยวคุณแม่คุณพ่ออ
0: ะไรนะครับ
1: เที่ยวเที่ยวแม่
0: อ๋อไปเที่ยวกับคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนลูก
1: ที่วัด
0: ไปเที่ยวที่วัดไปทำอะไรบ้างลูกที่วัด
1: ชื่อคนเล่น
0: อ๋อที่วัดมีของเล่นด้วยเหรอครับไปเล่นอะไรครับลูก
1: เล่นรถ
0: เล่นรถอ๋อเป็นงานวัดใช่ไหมครับแล้วเล่นรถแล้วเล่นอะไรอีกลูกแล้วเวลาอาก้าไปเล่นรถที่งานวัดน้องอาก้าอยู่ไกลกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับอยู่ไกลหรอเวลาเด็กๆไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องอยู่ใกล้ใครใกล้ใคร
1: ใกล้ต่อพ่ออ
0: ๋อน้องอาก้าบอกว่าอยู่ใกล้กับคุณพ่อถูกต้องเลยลูกเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปข้างนอกเด็กๆจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ปกครองหรือว่าใกล้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองถ้าเด็กๆเดินห่างกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่งั้นจะเป็นยังไงคะอ๋ออาจจะหลงได้อาจจะหลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองใช่ค่ะปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะน้องอาก้านะคะบอกว่าไปเที่ยวไหนมานะคะไปเที่ยวงานวัดมาแล้วน้องอาก้าไปเล่นอะไรนะลูกไปเล่นของเล่นไปเล่นรถนั่นเองเหมือนที่น้องอาก้าบอกเลยว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องไม่เดินห่างกับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องเดินจับมือกันหรือว่าเดินใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆหลงจะเป็นยังไงคะล้มหัวแตกอ๋อเด็กๆอาจจะล้มหัวแตกได้หรือว่าอาจจะหลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองเอ๋คุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะใครดีนะนั่งลงก่อนครับเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆจะนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกอะไรยกมือส่งเสียงดังไหมคะไม่ส่งเสียงดังนะคะใช่ต้องจุ๊บๆเลยคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะที่จะออกมาเล่าเกี่ยวกับนั่งที่ก่อนนะครับที่จะออกมาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดค่ะน้องมีอาค่ะมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
1: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาในวันหยุดน้องมีอาไปเที่ยวหรือว่าอยู่ที่บ้านคะ
1: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่วัด
0: ไปเที่ยวที่วัดที่วัดมีอะไรบ้างลูก
1: มีตี
0: มีอะไรนะคะ
1: มีตี
0: อ๋อมีสีระบายสีเหรอคะแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีกระโดด
0: มีกระโดดของเล่นที่เป็นกระโดดเหรอคะแล้วน้องมีอาไปเล่นหรือเปล่าลูกสนุกไหมคะไปเล่นกับใครบ้างคะลูก
1: มาเล่นกับแม่
0: ไปเล่นกับคุณแม่แล้วเล่นกับใครอีกคะ
1: เล่นกับพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เล่นกับคุณพ่อด้วยสนุกไหมลูกสนุกเดี๋ยววันหลังพาครูพัดไปด้วยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะน้องมีอาที่สามารถออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่น้องมีอาได้ทำในวันหยุดได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมในวันหยุดที่เด็กๆได้ทำร่วมกับคุณพ่อแม่หรือกับครอบครัวนั่นเองค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะอยู่ที่บ้านทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าช่วยเหลืองานบ้านต่างๆนะคะเด็กๆบางคนค่ะก็อาจจะได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะก็ยังสามารถนะคะนำกิจกรรมต่างๆที่ทำนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัชจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้ลูก
1: อยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
1: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
1: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซไซไปเลย
1: รถเลยอยู่ทั้งคู่
2: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้ว
1: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
2: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
1: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
0: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
2: ไม่ไหวเลยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
0: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
3: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วหลุดไม่ได้ไงนะ
0: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
4: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
3: อ๋อมีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
0: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: เลยเนี่ยปึ๊กเลย
1: ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมนี่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

เด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะคุณครูพัฒนะคะมีเครื่องให้จังหวะที่วันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะจะใช้ในวันนี้นั่นเองเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตเลยค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัฒถืออยู่คืออะไรคะคืออะไรคะลูกกลองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัฒจะใช้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกลองอีกหนึ่งครั้งค่ะกลองใช่แล้วล่ะค่ะ

เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะทบทวนจังหวะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆอย่าลืมนะคะตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะว่าคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมตั้งใจฟังนะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยจังหวะนี้นะคะคือจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกแบบช้าๆเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายแบบเร็วๆแล้วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี้ล่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆก็ต้องหยุดนิ่งเป็นท่านั้นทันทีเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ลองเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยเราจะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก่อนเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆ เดินไปเดินมาได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตนเองแต่ว่าถ้าคุณครูบอกให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เด็กๆ เคลื่อนที่ได้ไหมคะได้เด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างลูกถ้าเคลื่อนที่อ๋อไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะเดินไปตรงไหนก็ได้หรืออาจจะกระโดดคลานก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเด็กๆต้องระวังอะไรคะต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ต้องระวังโต๊ะกับเก้าอี้ในห้องเรียนด้วยเพราะถ้าเด็กๆไปชนอาจจะเจ็บได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆลุกขึ้นหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆกางแขนออกมานะคะเด็กๆสามารถเดินออกมาข้างนอกได้นะลูกเดินออกมาข้างนอกหาพื้นที่ของตนเองเลยแล้วเด็กๆลองหมุนตัวดูค่ะว่าชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าไม่ชนเด็กๆหยุดได้เลยนะคะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะเด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนค่ะหยุดหรือยังเอ่ยน้องอาก้าถ้าได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วหยุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนพร้อมไหมคะน้องกีต้าร์ยืนขึ้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะคุณครูนะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครตัวแข็งบ้างนะมีใครหยุดเคลื่อนไหวแล้วบ้างน้องออโต้ครับน้องออโต้ทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรครับหมาทำท่าอะไรนะ
1: หมา
0: ทำท่าหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะน้องบาซิตครับเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะครับ
1: ทำ

หยุดแล้วค่ะตอนนี้เรายังเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อยู่นะคะเอ๊ะใครตัวแข็งเป็นก้อนหินนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปค่ะเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินไปรอบๆห้องเรียนได้นะคะพร้อมไหมคะเราเดินไปรอบๆห้องเรียนได้นะระวังไม่ให้โดนโต๊ะกับเก้าอี้นะคะลุกขึ้นมาลูกเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันก่อนค่ะฟังจังหวะนะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะสามารถเดินได้นะ

0: คุณครูพัฒน์จะถามแล้วว่าทำท่าอะไรน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าเดินยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะระวังนะคะจังหวะหยุดแล้วมีใครหยุดเคลื่อนไหวแล้วบ้างเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะถามว่าเด็กๆทำท่าอะไรอุ๊ยมีใครหยุดแล้วบ้างคะเด็กๆไม่ได้ยินจังหวะแน่ๆเลยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องมีอาน้องมีอาทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าเหมือนแมวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเด็กๆนั่งลงที่เก้าอี้ก่อนนะนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยค่ะเชิญนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยนะคะมาเลยค่ะน้องอองฟองเดี๋ยววันนี้นะนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเราจะเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะร้องให้เด็กๆฟังก่อน1รอบน้องมาตินนั่งที่เก้าอี้เลยครับคุณครูจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วเด็กๆนะคะลองคิดท่าทางว่าเด็กๆค่ะจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกรอบนึงนะคะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วให้เด็กๆทำท่าทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นตรงที่ของตนเองเลยเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงจับไวๆกันพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยครับน้องมาตินถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วเรามาเต้นไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะน้องอองฟองกับน้องมีอาช่วยคุณครูพัดเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะน้องอาก้าด้านนี้เลยค่ะถ้าแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบนะคะช่วยกันนะด้านนี้เลยครับ1 2 3จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนั่งที่พื้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนั่งลงที่พื้นเลยลูกเด็กผู้หญิงเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะนั่งลงเลยเดี๋ยวเรามาบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆเอากระโปรงปิดขาด้วยนะเด็กผู้หญิง

ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับนั่งตรงได้เลยค่ะลูกนั่งลงได้เลยครับนั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆขาเรานะคะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนั่งลงก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะก็ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบกับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยเป็นยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: แคทโต
1: แคท

0: เหมือนของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับพร้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยครับเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูก่อนค่ะเอตอนนี้ป้ายนิเทศของคุณครูพัดเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปคะลูก
1: เปล
0: ี่ยนไปแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ยน้องอองฟองบอกว่าเป็นรูปตาหูปากแล้วก็มีรูปอะไรอีกคะ
1: ร
0: ู
1: ป
0: รูปอะไรคะ
1: หู
0: มีรูปหูอยู่ด้วยและมีใครยืนอยู่ด้วยนะ
1: เพ
0: ื่อ
1: น
0: มีเพื่อนๆอยู่ด้วยเพื่อนผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้ชาย
1: ผู้ชายกับผู้ชาย
0: อ๋อมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะจะเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยนะเด็กๆสังเกตนะหน่วยตั
1: วเรา
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ตัวเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: ตัวเราถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองเหมือนที่เด็กๆบอกเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะสังเกตเห็นรูปเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็สังเกตเห็นรูปตาหูจมูกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนกันในหน่วยตัวเราค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้คุณครูพัชมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูพัชมีเพลงอะไรมาฝากคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆอยากรู้ให้เด็กๆตั้งใจอะไรคะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูด้วยพร้อมไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชมีเพลงตาหูจมูกมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาจับส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับเพลงเลยพร้อมไหมคะลูก
1: พร้อม
0: แล้วตั้งใจฟังนะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ครูดูจับไมค์จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัชจะร้องแล้วก็ให้เด็กๆทำท่าทางตามได้ไหมคะเราจะมาจับส่วนต่างๆของร่างกายกันพร้อมไหมลูกมีใครพร้อมบ้างคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาแตะส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับครูพัชนะ1 2 3ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ครูดูจับไมค์จับให้ครูดูจับจมูกจมูกอยู่ตรงไหนคะตาหูจับหูตาจมูกเด็กๆจับกันทันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัชจะร้องให้เร็วขึ้นดีกว่าเด็กๆจะต้องรีบแตะเลยนะพร้อมไหมคะน้องมาซีหันหน้ามาทางนี้ลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ครูดูจับไมค์จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ครูดูจับไมค์จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกอุ๊ยทันกันหรือเปล่าเอ้ย
1: ท
0: ันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรลูกไหนใครตอบได้บ้างอะไรนะคะน้องไม้ไหนน้องไม้ออกมาหน่อยค่ะลูก หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพลงที่คุณครูนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะ
1: ตาหู
0: ตาหูใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยแล้วตาอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนอยู่ตรงไหนท่านที่หน้าของน้องมาอยู่ตรงไหนคะไหนหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูนะคะอยู่ตรงไหนคะตา
1: ตรงนี้อ
0: ยู่ตรงนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะน้องมายนะคะบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับตาหูนั่นเองเพราะว่าเรานะคะก็มีร้องเพลงแล้วก็จับส่วนต่างๆของร่างกายเป็นเพลงตาหูจมูกนะคะเด็กๆก็ยอดเยี่ยมมากเลยที่เด็กๆนะคะสามารถฟังเพลงแล้วก็แตะส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าอวัยวะบนใบหน้าของเราได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะชวนเด็กๆร้องเพลงแล้ววันนี้คุณครูพัดมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมหรือเปล่าคะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคือรูปภาพอะไรอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจอะไรตั้งใจดูคุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูพัดนะคะบอกเด็กๆแล้วว่ามีอะไรมาฝากนะมีภาพหรือว่ามีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆช่วยคุณครูพัดนับ1ถึง3ได้ไหมคะได้ช่วยกันนับนะ1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปภาพอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันว่าที่ร่างกายของเรานะคะมีอวัยวะอะไรบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่รูปภาพของคุณครูที่รูปภาพของคุณครูเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะมีลูกศรสีขาวอยู่ด้วยแล้วก็มีรูปภาพอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ส่วนแรกของเรากันเลยเด็กๆค่ะลองดูที่ส่วนแรกของร่างกายของเรากันค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคือรูปอะไรคะตาไหนเด็กๆลองแตะที่ตาของเด็กๆสิคะตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เด็กๆลองเอามือแตะที่ตาของเด็กๆดูแตะเบาๆนะคะไหนมีใครยังไม่เอามือแตะที่ตาบ้าง
2: หนูยังไม่แตะค
0: ่
2: ะ
0: แตะไว้ที่ตาก่อนนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กนะคะแตะส่วนต่างๆของร่างกายตามคุณครูได้เลยตอนนี้คุณครูให้เด็กๆเอามือแตะที่ตาเด็กๆขาตาของเรามีกี่ข้างนะมีกี่ข้างคะสองข้างถูกต้องเลยรูปภาพที่คุณครูนำมาฝากมีอะไรคะตาเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันค่ะว่าคืออะไรเด็กๆลองดูค่ะตรงนี้คืออะไรนะเด็กๆลองดูสิคะตรงนี้อุ๊ยคุณครูจะลากมาตรงนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะ
1: จม
0: ูกจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะตรงไหนคะไหนเด็กๆลองเอามือแตะจมูกค่ะน้องบาซิสไหนจมูกของน้องบาซิสอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เอามือแตะไว้ที่จมูกเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะจมูกเด็กๆพูดตามค่ะจมูกนั่งลงก่อนค่ะอีกรอบนึงค่ะจมูกเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปกันเลยว่าคืออะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอุ๊ยได้ยินเสียงน้องข้าวหอมคนเดียวเองค่ะที่บอกว่าพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับ พร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะส่วนต่อไปค่ะคืออะไรนะตรงนี้ค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ปาก
0: เด็กๆพูดตามคุณครูปาก อีกหนึ่งครั้งค่ะปากภาพนี้คือภาพปากนั่นเองเอ๊ปากของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะ
2: น
0: ิ
2: ้ว
0: อยู่ตรงไหนคะ
2: นิ้วค่ะ
0: เด็กๆลองเอามือแตะปากสิเอามือแตะปากครับแตะไว้ที่ปากนะเด็กๆลองเอามือปิดปากรู้สิยอดเยี่ยมเลยค่ะเอามือไว้ที่ไหนคะตอนนี้เอามือไว้ที่ปากนะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ส่วนต่อไปกันเลยค่ะว่าคืออะไรเด็กๆพร้อมหรือเปล่านะภาพนี้เลยค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรลูกคืออะไรคะหูถูกต้องเลยเด็กๆอ่านตามคุณครูหูอีกหนึ่งครั้งค่ะหูรอบนี้เด็กไหนเด็กๆลองเอามือแตะที่หูสิคะเดี๋ยวคุณครูพัดให้เด็กลองออกมาแตะให้เพื่อนๆดูดีกว่าน้องมาซิดครับนั่งที่เก้าอี้เลยครับใครดีนะจะออกมาเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะเอามือแตะหูยกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยไหนน้องข้าวหอมลองเอามือแตะหูให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะเด็กๆคะลองสังเกตดูน้องข้าวหอมเอามือแตะที่หูถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องแล้วเด็กๆคะหูเรามีกี่ข้างคะกี่ข้างลูกสองข้างไหนลองช่วยกันนับสิ1 2มีกี่ข้างคะอีกรอบนึงค่ะ1 2หูเรามีกี่ข้างคะ2ข้างเห็นไหมคะหูของเด็กๆนี่2ข้างปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะหรือว่าอวัยวะต่อไปที่ร่างกายของเราที่เด็กๆสามารถสังเกตเห็นค่ะต่อไปจะเป็นรูปอะไรนะเด็กๆลองดูค่ะรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปมือนั่นเองเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะมืออีกหนึ่งรอบค่ะมือมือของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะไหนลองชูมือของเด็กๆขึ้นมาให้ครูทั้งสองข้างเลยค่ะวิมืออยู่ไหนนะไหนใครยังไม่ชูมือหรือว่ายกมือมาให้คุณครูดูบ้างคะมือของน้องกันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนคะน้องมาเตนครับมืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยไหนเด็กๆลองเอามือของเด็กๆวางไว้ที่ตักค่ะเด็กๆลองเอามือจับเอวลองเอามือแตะไหล่เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะยอดเยี่ยมเลยนี่คืออะไรนะคะมือไหนเด็กๆลองยกมือขึ้นมาค่ะไหนเด็กๆลองโบกมือไปมาลองโบกมือไปมาลองยกมือบนเอามือลงข้างล่างเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปจะเป็นอะไรนะต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูก
2: ภาพ
0: เท้าถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพเท้านั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะเท้าเท้าอีกหนึ่งรอบค่ะเท้าภาพนี้ก็คือภาพเท้าไหนเด็กๆลองขยับเท้าสิคะลองย่ำเท้าให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะไหนลองย่ำเท้าสิเด็กๆลองเอามือแตะที่เท้าให้คุณครูดูหน่อยค่ะเด็กๆก้มลงมือแตะที่เท้าของเด็กๆนะน้องมาซื้อเขาเอามือแตะเท้าเด็กๆลองดูซิเท้าของเรามีกี่ข้างมีสองข้างถูกต้องเลยเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะ เท้าของเรามีกี่ข้างนะคะสองข้างถูกต้องเลยเอ๊ะไหนใครจะออกมาแตะเท้าให้คุณครูดูดีนะอันนี้นั่งตัวตรงเลยค่ะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์เชิญเลยค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะไหนน้องกีตาร์ลองเอามือแตะเท้าให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะที่เท้าของน้องกีตาร์

0: อยู่ตรงไหนคะไหนลองชี้ให้ครูดูหน่อยค่ะไหนเอามือไปแตะเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเชิญนั่งที่เลยเท้าของเราก็มี2ข้างนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาทบทวนกันเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะลองมาร้องเพลงหูตาจมูกเป็นการทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: นะรักมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร้องเพลงแล้วก็จับส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับคุณครูเลยคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะน้องมาซิทันได้มาหาคุณครูเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงตาหูจมูกกันนะคะช่วยกันแตะส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกครูพัดอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละตอนนี้ครูพัดอยู่ทางไหนคะทางนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาสนทนานะคะหรือว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเอ๊คุณครูพัชจะลองขอตัวแทนเด็กๆมา1คนค่ะว่าตอนนี้เด็กๆจำหรือว่ารู้จักชื่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอะไรบ้างไหนใครจะออกมาดีนะน้องบาสิตครับเชิญครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับน้องบาซิดรู้จักอวัยวะอะไรที่ร่างกายของเราบ้างครับรู้จักอะไรคะ
2: ขา
0: ขาขาอยู่ตรงไหนคะไหนลองชี้ซิขาแล้วรู้จักอะไรอีกคะ
2: รู้จักมือ
0: รู้จักมือไหนมืออยู่ตรงไหนคะไหนลองยกมือขึ้นมาซิยกมือขึ้นมาสองข้างเลยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วรู้จักอะไรอีกลูก
2: รู้จัก
0: อะไรคะ
2: รู้จักป
0: ากอะไรนะลูก
2: รู้จักพุง
0: ปากเหรอคะปากอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้น้องบาซิดแตะถูกไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาซิดหน่อยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกันแล้วหรือยังคะ
3: แล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันเลยค่ะ

0: Safety Kiss ปอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: ชวนสับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
1: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
1: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ย

0: จเราไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพา
1: โ
0: มซายไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
1: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักคอไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้ว
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดน

0: เนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
1: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
0: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
2: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
0: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
3: นี่ไหวเลยเนี่ยเห็นมั
2: ้ยคะนี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
0: ่นี่เห็นมั้ยเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะวิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วหลุดไม่ได้ไงเนี่ยนะ
0: หืมไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
1: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
2: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: ปึกเลยเน้นปึกเลย
1: ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมนี่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv

0: www.thai.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมนะคะหรือว่ารู้จักกับกิจกรรมต่างๆที่วันนี้คุณครูนำมาฝากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมความพร้อมของนิ้วมือของเราค่ะด้วยการขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแปลงร่างนิ้วมือของเรากันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วทำตามคุณครูเลยนะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่าง

0: ชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็น
1: กระต
0: ่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าไปเลยมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริงเด็กๆค่ะเอามือวางไว้ที่ตักเบาๆนะเดี๋ยวเด็กๆเจ็บนะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยคุณครูพัดนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพบีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยเวลาที่ทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยครับและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมใหม่ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้เลยค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูพัดถืออะไรอยู่ค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานของเรานั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษร้อยปอนด์ก็ได้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะคะเราจะต้องใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะว่าคืออะไรเด็กๆลองสังเกตดูนะเป็นอุปกรณ์ใหม่เด็กๆหลายคนค่ะอาจจะไม่รู้จักกันนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูเลยนะว่าคืออะไรนี่นะคะก็คือแผ่นรองลุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะแผ่นรองลุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะแผ่นรองลุ่มใช่แล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองลุ่มนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ทำมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะและตรงกลางนะคะของแผ่นรองลุ่มค่ะคุณครูมีกระดาษสีวางอยู่นะคะเพื่อให้เด็กๆทราบนั่นเองว่าตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่เด็กๆค่ะจะต้องนำกระดาษที่เราสร้างสรรค์ผลงานนะคะไปวางค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำที่คุณครูนะคะนำมาเตรียมไว้ค่ะโดยคุณครูค่ะได้นำสีน้ำนะคะใส่ลงไปที่ฟองน้ำนั่นเองสีน้ำนี้มีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็เตรียมสีน้ำใส่ไว้ที่ฟองน้ำนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีต่อไปกันเลยค่ะนอกจากจะมีสีแดงแล้วคุณครูมีสีอะไรอีกคะเด็กๆสีอะไรคะลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะเป็นฟองน้ำที่คุณครูใส่สีน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะโดยสีน้ำที่คุณครูเตรียมให้ก็คือสีเหลืองนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็รู้จักสีหลายสีเลยแต่ว่าอุปกรณ์ของเรายังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์สุดท้ายของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ้าเช็ดม
0: ือใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดของเรานั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จัดเตรียมผ้าเช็ดมือไว้ให้เด็ก

0: ค่ะได้เช็ดมือตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมนั่นเองก่อนที่เด็กๆจะไปล้างมือค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการพิมพ์ภาพด้วยมือให้กับเด็กๆได้สังเกตค่ะอย่างแรกเลยนะคะเหมือนที่คุณครูได้บอกไปเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มเด็กๆสังเกตดูนะคะคุณครูพัดค่ะจะวางกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะลงไปที่แผ่นรองนุ่มแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะเลือกสี1สีที่วันนี้คุณครูพัดจะใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยมือนะคะคุณครูพัดขอเลือกเป็นสีแดงละกันค่ะคุณครูพัดขออนุญาตขยับสีแดงมาฝั่งนี้นะคะแล้วคุณครูค่ะก็จะใช้มือของคุณครูพัดนะคะในการกดลงไปหรือว่าพิมพ์ลงไปบนนั่นเองค่ะกดลงไปเลยนะคะใช้มือของเด็กๆพิมพ์ลงไปหรือว่ากดลงไปบนฟองน้ำค่ะแล้วเรานะคะก็ลองสังเกตดูค่ะตอนนี้มือของครูพัดเป็นสีอะไรคะมือของครูพัดเป็นสีอะไรคะสีแดงเพราะว่าครูพัดนะคะใช้มือของครูพัดค่ะในการกดลงไปที่ฟองน้ำสีแดงนั่นเองนี่เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางส่วนที่มือของครูพัดนะคะยังไม่เป็นสีแดงคุณครูพัดค่ะก็จะค่อยๆใช้มือของคุณครูพัดนะคะในการกดลงไปที่ฟองน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้มือของครูพัดค่ะก็มีสีแดงนะคะอยู่ที่ฝ่ามือของครูพัดหรือว่ามือของครูพัดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะพิมพ์มือนะคะลงไปบนกระดาษเลยค่ะเด็กๆก็ค่อยๆวางมือของเด็กๆนะคะกดลงไปหรือว่าวางลงไปที่กระดาษที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เลยเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าจะเป็นรูปอะไรพร้อมไหมคะ1 2 3อุ๊ยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะโชว์ผลงานให้เด็กๆ ดูค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะนี่เลยค่ะอุ๊ยกระดาษของคุณครูพัดเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปมือของใครนะมือของคุณครูนั่นเองนี่นะคะก็คือผลงานของคุณครูค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะลองจินตนาการก็ได้ค่ะว่ามือของเด็กๆนะคะเมื่อพิมพ์ภาพออกมาแล้วเด็กๆคิดว่าเหมือนกับอะไรเด็กๆนะคะก็สามารถเล่าให้คุณครูฟังได้ค่ะคุณครูนะคะก็จะจดบันทึกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราใช้สีน้ำเราจะต้องเอาไปทำอะไรคะเอาไปตากและมือของเด็กๆที่เลอะนะคะเด็กๆค่ะสามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะหรือว่าผ้าชุบหมาดในการเช็ดได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่อยๆใช้ผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะกี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมนะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้ค่ะนั่นก็คือมุมอะไรคะลองสังเกตดูที่ป้ายได้เลยมุมบทบาทสมมุติมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกแล้วก็มุมหนังสือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือมุมประสบการณ์ที่วันนี้คุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันอะไรคะเก็บของเล่นแล้วเด็กๆแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยได้ไหมคะได้ได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะทำเลยแต่ว่าถ้าโต๊ะไหนนะคะมีจำนวนคนมากสามารถ รอนะคะโดยการไปทำกิจกรรมอื่นได้ก่อนแล้วเมื่อโต๊ะว่างแล้วเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันยกอะไรคะยกเก้าอี้เก็บทีให้เรียบร้อยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวแรกคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆกลับหลังหันค่ะเด็กๆกลับหลังหันเลยแค่แถวแรกนะแล้วเด็กๆเดินไปหยิบสัญลักษณ์ของตนเองเลยค่ะไปหยิบแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันด้านนู้นเลยเชิญเลยค่ะค่อยๆเดินนะลูกเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยแถวนี้มาเลยค่ะมาค่ะแถวนี้รอคุณครูก่อนนะมาเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเลยครับมาลูกช่วยกันเก็บใส่เลยค่อยๆยกนะครับ

0: หลังจากที่ตอนนี้นะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะวันนี้มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆค่ะหรือว่าของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะมาให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ดูด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมคะเด็กๆลองดูค่ะผลงานชิ้นนี้ของใครเอ่ยของใครคะดูที่สัญลักษณ์ซีสัญลักษณ์ใครลูกน้องอะไรคะน้องขนมหวานลุกขึ้นเลยค่ะมาด้านนี้เลยด้านนี้ค่ะน้องขนมหวานถือผลงานของตนเองเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะซึบด้านนี้นะคะโอเค
1: สีมันลอยแล้ว
0: สีแห้งแล้วค่ะเอามือจับไว้เลยค่ะจับผลงานตัวเองนะคะน้องขนมหวานน้องขนมหวานพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: รูปปลาแล้วก็กลับไปศาลแล้วก็กลับพ่อแม่
0: อ๋อรูปปลากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะปลากำลังทำอะไรอยู่คะ
1: ว่ายน้ำ
0: ปลากำลังว่ายน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะอันนี้ฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณจากคุณครูเด็กๆทำยังไงคะ
2: เก็บของเล
0: ่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันค่ะเมื่อเรานะคะล้างมือกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วหรือยังคะไหนใครพร้อมแล้วเอามือแตะผมใครพร้อมแล้วเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวางที่ตักเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพบนเกมการศึกษากันเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรก

0: กันเลยค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะภาพตาถูกต้องเลยน้องอองฟองเพื่อนตอบถูกไหมเอ่ยถูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำภาพนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพนี้เลยภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพหูถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพหูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้นะคะภาพต่อไปของเราเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเราสังเกตดูสิคะว่าคือภาพอะไรลูกภาพอะไรคะ
1: จม
0: ูกภาพจมูกถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพจมูกนั่นเองจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะถูกต้องเลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำภาพเกมการศึกษาของเราไปวางไว้เลยนะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้เลยเด็กๆต้องรู้จักกันแน่ๆเลยค่ะคือภาพอะไรลูกภาพปากใช่แล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็คือภาพปากนั่นเองคุณครูพัดจะนำไปวางแล้วนะเด็กๆต้องช่วยคุณครูสังเกตด้วยนะคะภาพต่อไปเลยค่ะภาพอะไรคะลูกภาพอะไรคะภาพมือถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพมือค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยส่วนภาพอื่นๆนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะนำไปวางกระจายไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการเล่นนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพอะไรดีคะภาพอะไรดีคะ
1: สีแดงปากอ๋ออ
0: ยากให้จับคู่ภาพปากสีแดงใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบภาพปากเหมือนที่เด็กๆแนะนำคุณครูเลยคุณครูก็จะนำไปวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วคุณครูก็ต้องหาภาพอะไรมาคะหาภาพปากสีแดงมาวางคู่กันเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองหาดูนะอยู่ไหนเอ่ยปากสีแดงอยู่ตรงไหนนะนี่เลยค่ะถูกต้องไหมคะคุณครูก็จะต้องนำมาวางชิดติดกันแบบนี้คุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเลยภาพต่อไปเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพอะไรคะได้ยินเสียงเด็กๆบอกว่าเอาเป็นภาพจมูกค่ะได้เลยคุณครูพัดก็จีบภาพจมูกนะคะแล้วก็นำไปวางไว้นะคะด้านบนเลยนี่เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเป็นภาพชิ้นใหม่เราจะไม่วางชิดติดกันนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมือของเด็กๆในการวางหรือว่าทาบลงไปเพื่อเว้นระยะนะคะวันนี้ค่ะใครจะเป็นตัวแทนมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ภาพเหมือนดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องแก้มใสค่ะไหนน้องแก้มใสลองหาภาพจมูกสิคะถูกต้องเลยค่ะเอามาวางชิดติดกันเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยขยับนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเชิญนั่งเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพจากเกมการศึกษานะคะแล้วก็จับคู่ภาพเหมือนได้อย่างถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะเรานะคะจะมาเล่นเกมการศึกษากันโดยเด็กๆนะคะอาจจะ

ได้เล่นเกมการศึกษาใหม่หรือว่าได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องเวลาที่เราเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะ

การศึกษาได้ถูกต้องให้เด็กๆ เก็บเกมเข้าตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนเกมใหม่ตรงนี้นะคะเด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะขยับมาด้านนี้เลยค่ะนั่งเลยค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสด้านนี้เลยค่ะยกเก้าอี้ใหม่ค่ะยกใหม่ยกแบบนี้ค่ะยกแบบนี้มาค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี่มาด้านนี้ค่ะ

หนหุ่นให้เหมือนกันค่ะถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปเลยเอามาวางเลยครับน้องขนุนเดี๋ยวให้น้องขนุนวางก่อนค่ะน้องขนุนหมุนดีๆเคยเพื่อนหมุนหน่อยค่ะหมุนขยับมาด้านนี้ค่ะไหนวางใหม่ค่ะเอามาวางตรงนี้ค่ะน้องขนุนมาวางตรงนี้ค่ะวางข้างกันแบบนี้ต่อไปเลยค่ะภาพต่อไปเลยค่ะวางเลยครับน้องสแตมป์

ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยโอเคมาเลยค่ะด้านล่างค่ะด้านนี้เลยวางตัวนี้มาด้านนี้เลยค่ะน็อตวาซิพับเอามาวางตรงนี้ครับโอเคถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาวาซิติดกันอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าครับหยิบกันคนละชิ้นฟังก่อนค่ะหยิบกันคนละชิ้นแล้วใส่ในตะกร้าหยิบอันไหนก็ได้ค่ะ

0: วางสีตั้งก่อนนะน้องขนุนวางเลยวางด้านบนเลยค่ะแล้วหยิบเกมใหม่มาหยิบด้านนู้นเลยค่ะหยิบเกมแล้วก็สีชมพูเลยเอาไหนดีคะอันนี้มันก็ได้เชิญเลยค่ะน้องมาซีดนั่งลงลูกเอามาวางตรงนี้เลยค่ะ
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: ลูกอุ้ยรถไฟค่ะที่ไหนเอามาวางคู่กันเลยค่ะวางตรงนี
1: ้
0: แล้วอะไรต่อคะวางเลยค่ะ
1: หนี
0: วางเลยน้องแก้มใสหมุนด้านนี้ค่ะหมุนอีกมาวางเลยค่ะวางตรงนี้ค่ะน้องกันหยิบมาวางตรงนี้หยิบชิ้นนี้มาวางตรงนี้ค่ะหันหมุนให้เหมือนกันโอเคอีกด้านหนึ่งหมุนยังไงคะแบ่งกันค่ะ

หยิบทีละชิ้นแล้วใส่ตะกร้าค่ะหยิบทีละชิ้นแล้วใส่ตะกร้าน้องเดมี่มาช่วยเพื่อนหยิบค่ะ

ลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเด็กๆเก็บใส่ได้เลยค่ะน้องขนุนครับเก็บเกมใส่ในตะกร้าได้เลยลูกเก็บใส่ในตะกร้าเลยครับมาครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆหลายคนเลยนะคะอาจจะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ค่ะหรือว่าได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมนะคะแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้เล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยให้คุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมกับคุณครูนะคะทั้งหมดกี่กิจกรรมเอ่ยกี่กิจกรรมคะ5กิจกรรมเลยทั้งกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะคืออะไรคะกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงแล้วก็บ๊ายบายใครเอ่ยแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันนะคะน้องมาตินนั่งดีๆลูกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1

พบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหันไปบ๊ายบายเพื่อนๆได้นะบ๊ายบายเพื่อนๆได้นะ

ครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะครับ

สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้า

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟ้าฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: เพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องนี้

哈哈。

Hmm. Huh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปูนปุ๊ดปูนฮ่าปุ๊ดปูน
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ตื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: หมูหยองยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ง่วงแล้วนะกลับแล้วนะกลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิไม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วยครับเฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
1: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ yep
3: เธอ
0: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหรออ
0: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
0: ฮะงั้นใครล่ะฮะ What is it?

0: worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนเข้าสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
3: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอนนั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
3: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
3: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
4: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: อืมจริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is

0: a watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับรออยู่โน่นน่ะ
2: โหยไกลเหมือนกันนะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
3: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it

0: a whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วุ๊ปปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมา
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it

0: A watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

watch a melon.

0: watermelon. A wash, a whale, a worm, a watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Worm? Hmm. Watch? Hmm. Whale. Good job.Watermelon. Watch. Worm. Worm. Good job.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
0: บ๊ายบาย

0: สอนศิลป
1: ์ไหนสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละลืม
2: ขอบคุณครับผมครับครับไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์ครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมส์ใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมส์นี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้สอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมส์ครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมส์จะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมส์กันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมส์นะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมส์กันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมส์ก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนี้คือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมส์กันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับเป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขน

0: แผ่นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปดูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ

0: ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
1: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกค

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: หากหลาย
5: นับ4
2: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
2: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขต

0: เหตุร้อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
1: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัย

0: รถพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: ฮะ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: เป้เป็ดน้อย
6: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

วันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะครับ

0: แบมบี
1: ้กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบบอกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี้ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: รายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิดูที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มัน
5: ก็เจ็ดก็สองจันทร์
3: 7มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจ
6: อห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมสู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่ง
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นายเอเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับ แต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นสภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณคนประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้เขากลับไปโดยความประทับใจ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
3: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่งกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Fact Chip Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากร ผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AIอาจจะเจาะไปที่ระดับแมกโรระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงเทศกาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทางเบอร์แบงค์เข้าร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบ

0: การชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MET แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MET World ABT Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
2: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้2

0: 244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
1: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ทั้งภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงและบ้านเนินรักมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมกม.ที่1 32นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ 8:00 น.นะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
2: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วง

0: ยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
1: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
0: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
2: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
2: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: อนที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอา
3: แล้ว
2: ครับ
3: ตอนน
2: ี้น้องร้องเร็วมากครับ
3: เร็วๆๆเอาใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง

0: ครอบครัวของจีจีไฟติ้งน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคไปอะไรบ้างกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
1: มันไม่เวิร์คขึ้นกดนี่
0: มาจ้ะโอเคได้กดโอเคป้า
2: ง2 4 6 7 2 3 2 4 3 4 1 2 3
0: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
0: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
0: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดๆนะครับ
2: อ๋อ
0: ฮะเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละ
2: อย่าช
0: ้
2: า
0: ค่อยๆนะฮะโอ้
2: 01
0: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: 411
0: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
0: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
0: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนาเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
0: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
0: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
0: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับ
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
0: ้สมมติค
4: ุ
0: ณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
0: อดเล่นเสียใจไหม
5: เสียใจ
0: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็วันหลัง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่เราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
6: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
7: จริงค่ะ
0: เขาทำยังไงบ้าง
7: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
0: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
7: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
0: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
6: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
0: ุ
6: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
0: ่
6: ก็แผนแตก
0: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อไหมรู้ไหม
6: รู้ค่ะ
0: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
7: ะ
0: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
7: ้
0: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
7: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
6: ่ก็รู้สึกค่ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
6: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok ไหม
6: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: เรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
1: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
1: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
2: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกต้อง อันนี้คือที่แม่เลือก
0: มาถามความคิดลูกก่อน
2: น้องดีนา
0: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
3: เยอะแยะไปเลยเ
0: กมอะไรอย่างเช่น
3: เหมือนแบบ
2: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
3: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
2: โรบอท
0: โรบอทคือพวกคุณ
3: โรบอท
2: โรบอท
0: โรบอทคืออะไรฮะ
3: แบบ
2: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: แบบ
2: ใช่หรือเปล่า
3: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
3: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
3: บางคนก็มีเลย
0: มีหมัดไหม
3: มีครับ
0: มีมีดไหม
3: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
2: เล่นค่ะเล่นพี่เล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
2: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
0: ทุกรอบเลย
2: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
0: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี้
2: มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
0: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
2: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เล่น
2: อะไร
0: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
2: ใช่
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
4: ตามใจเลยค่ะ
0: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
4: แต่ก็คือจะ
0: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
4: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
0: ม
4: เป็นความรุนแรงไห
0: ม
4: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียกแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
0: ่
4: เราบอกก็เล่นค่ะ
0: ครับ
4: ก็จะดู
0: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
4: ใช่ใช่
0: ผ่านด่านอะไรไป
4: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต
4: ่
0: อส
4: ู้
0: ผ่านโขนจีจี้ชอบเล่นแบบไหน
3: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหมชอบไหม
3: มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อมีต่อย
3: ต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
4: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
3: ไม่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
4: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มี
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
3: ่เด็กกับ
4: เด็ก
3: กอง
0: เด็กกองกอง
4: ใช่
0: เดี๋ยวนี้กองกองคืออะไรกองกอง
3: เด็กแบบ
0: เ
3: ด็ก
0: น้อย
3: น้อย
0: เด็กน้อยน้อยกองกอง
4: เด็กกองกอง
0: โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกับภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
1: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ เอออ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
4: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะด
4: ู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
4: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
3: ห้า
4: เหร
0: ออืม
4: ห้า
0: น่ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
4: ่
0: ย
4: เยอะ
0: เยอะอะชีวิตดูวุ่นวายอะ
3: ห้าพี่กี่วงกลมกี่วงกลม
0: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลย ให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไปไปไปไปไปไป
4: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใ
4: หม่สี่เหลี่ยม
0: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
4: ใช
0: ่
4: ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
4: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
4: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
2: พี่นัน
3: ได้ชอบ
2: รีพีทไฟไง
3: ไฟ
2: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่นี่ได้ไหม
2: ตั้งสักเข้าแล้วก็ move light move light
0: เอาละครับไปแล้วนะ
4: ขนมเปียก
0: ใช่ไหมฮะ
2: เออใช
3: ่ภาพสุดท้ายแม่ไป
0: แม่แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
4: 30วินาที
0: 30วินาทีนี่30วินาท
4: ีนะ2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรเนี่ยครับดูให้ออกฮะ
4: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
0: รังสีได้มั้ย
3: 6คู่กับอะไร
0: 6
4: คู่6 7
0: 10 9 8 7 65 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบเอ๊ะจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
2: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
2: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
2: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
3: น
0: ิ
3: ดเด
0: ีย
3: ว
0: นะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
3: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
0: อ
2: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
2: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญนะฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟเตอร์ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่นะจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับ

0: ันนี้เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
1: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ธนาคาร
0: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือขอบคุณนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนาไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสันนี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
3: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
2: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไรกัน
2: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะคุณจีจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
4: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
4: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
4: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
4: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิตอลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ นี่แหละอันนี้หอมไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึง20%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุตคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยพอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่จะต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบมันก็เครียดแบบมันก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านรกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ใน

0: การดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: เขาอธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอ่ะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ5-6ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ้ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังพยายามช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนนี้คือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมากรถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้เขาก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: ย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็

0: มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
1: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000 แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
2: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคล่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคล่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5% จริงๆก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต
1: ่จบ
0: จะรับการจบเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำการรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างของความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้ำเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงจะรู้สึกได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านเนี่ยที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงวัดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
4: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
5: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
4: สู้ๆ
5: ส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่
3: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
3: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

Oh.

Mm-hmm.

เต้เต้เกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เต้เต้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์30เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการที่จะถามคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มตรงนี้นะคะจะเป็น1ชั่วโมงที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมจะตอบคำถามคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องล็อกตัวไว้แล้วไม่ให้ไปไหนค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวโนภาจากภาควิชาอายุรศาสตร์ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอเก่งอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอาจารย์หมอพีทอาจารย์หมอเก่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้โรคในผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: อาจารย์พีทพร้อมเลยดูแลเป็นที่ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเองเนา
1: ะ
0: วันนี้ถามอาจารย์พีทได้เต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มอาจารย์พีทไม่สามารถเดินออกจากเก้าอี้ตรงนี้ไปได้
1: ไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ไม่ให้พักด้วยนะคะไม่ให้พักด้วยส่วนอาจารย์หมอเก่งนะคะเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย
2: ใช่ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากการเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะปวดคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อหลังเข่า
0: ตอนนี้จะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบรักษาโควิดหายแล้วจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองอะไรยังไงอันนี้ก็มีคนถามเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะย้ำนี่คือรายการสดมากๆถามมามีคำตอบให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอเก่งได้ผ่านช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการสำหรับในช่องทางนี้คุณผู้ชมที่เข้ามานะคะสิ่งที่อยากจะขอมากๆเลยคือช่วยกันกดแชร์รายการค่ะเพราะว่าการกดแชร์รายการของคุณผู้ชมนั้นจะทำให้หลายท่านนะคะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอแล้วก็มีแนวทางในการขอคำแนะนำปรึกษาไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ได้รุนแรงจริงๆแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทำให้อาจารย์สามารถนำมาประกอบนะคะการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้มีคนแชร์รายการเป็นที่เรียบร้อยนะคะรวดเร็วทันใจเหลือเกินแล้วก็มีฝากสวัสดีอาจารย์มาด้วยนะคะในแฟนเพจมีคุณวรวรรณคุณสุทธิรพจน์คุณสงวนศรีฝากสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยแต่ยังไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นมีคำถามเก็บตกนะคะอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทำงานกันหนักมากมาโรงพยาบาลทุกวันแล้วช่วงนี้โควิดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตใช้งานอาจารย์เต็มที่เลยเนาะ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเอามาที่คำถามนะคะเรื่องของคุณพิมพ์ทองคุณพิมพ์ทองและถามให้พี่ชายนะคะบอกว่าพี่ชายเนี่ยอายุ47ปีประสบอุบัติเหตุนะคะประมาณ4เดือนแล้ว

0: ก็บอกว่ามีอาการทางสมองยังจำอะไรไม่ได้เลยบางครั้งพูดตามที่ได้ยินคนในครอบครัวพูดนะคะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวนึกอะไรก็พูดแขนขายกได้จับขอบเตียงดันตัวเองขึ้นมานั่งได้แล้วก็นอนลงทางบ้านเนี่ยอุ้มลงมานั่งรถเข็นหัดให้จับช้อนทานข้าวหยิบผลไม้นะคะใส่ปากดื่มน้ำเองหัวเราะยิ้มได้บางอารมณ์แล้วก็ยังนั่งหรือยืนทรงตัวไม่ได้คุณหมอบอกว่ากลัวขาของพี่ชายที่เดินไม่ได้ทางครอบครัวอยากไปฟื้นฟูทำกายภาพอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยสมองยังไม่สั่งการเราสามารถพาไปทำกายภาพได้ไหมคะต้องถามอาจารย์เก่งว่
1: า
0: การจะทำกายภาพได้ร่างกายมันต้องมีความพร้อมแค่ไหนยังไงคะ
1: ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบฟังที่ฟังดูจากประวัตินะคะก็คือว่าเป็นอาการบาดเจ็บทางสมองก็คือสมองได้รับความกระทบกระเทือนแต่อาจจะไม่ได้มีจุดเลือดออกหรือว่ามีอาการสมองขาดเลือดชัดเจนอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้แรงกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเนี่ยยังปกติอยู่ผู้ป่วยจะยังขยับแขนขยับขาได้แต่มักจะมีผลในแง่ของทางสติปัญญาการควบคุมอารมณ์ความคิดที่อาจจะผิดปกติไปหรือว่าการสื่อสารนะคะซึ่งอันนี้คือต้องถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับการรับรู้ที่ตื่นดีรู้เรื่องแล้วเนี่ยต้องดูว่าผู้ป่วยทำตามสั่งได้แค่ไหนนะคะเช่นว่าพูดคุยกันรู้เรื่องถามตอบง่ายๆได้หรือเปล่าเช่นแบบบอกให้หลับตาทำตามได้ไหมลองให้ยกแขนยกขาบอกให้ยกแขนทำตามคำสั่งได้หรือเปล่าก็คือดูเป็นการดูเบื้องต้นว่าผู้ป่วยเนี่ยทำตามคำสั่งแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆแบบนี้ได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเริ่มกายภาพบำบัดฟื้นฟูแรงกล้ามเนื้อแขนขาหรือว่าการเคลื่อนไหวได
0: ้
1: นะคะรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลในเรื่องของอารมณ์การควบคุมความรู้สึกนะคะแล้วก็การสื่อสารได้ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลาพูดมีพูดคนเดียวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพูดรู้เรื่องหรือเปล่าพูดสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคือบางคนพูดหรือโวยวายในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เรากำลังคุยด้วยอยู่อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้ามันมีผลกระทบเช่นทำให้เช่นคุณผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียวโวยวายมากๆแล้วทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับที่บ้านได้หรือว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างอะไรพวกนี้ค่ะคืออาจจะต้องพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในที่ที่สงบก่อนเพราะว่าการที่มีสิ่งกระตุ้นมากเกินไปเนี่ยมันจะกระตุ้นสมองมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นหรือว่าโวยวายมากขึ้นคือต้องทำให้ผู้ป่วยสงบก่อนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่สงบก็คือเช่นว่าให้อยู่ในห้องที่ค่อนข้างเงียบแสงอาจจะถ้าเกิดเป็นช่วงที่โวยวายก็คืออาจจะต้องมีการแบบให้แสงเนี่ยสลัวขึ้นเพื่อให้สิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นทางการมองเห็นการได้ยินกลิ่นสัมผัสเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยสงบ
0: ใจสงบใช่ไหมคะ
1: นะคะแล้วก็เวลาเรากระตุ้นเราก็จะค่อยๆกระตุ้นทีละอย่างเช่นเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยก็คืออาจจะค่อยๆพูดด้วยช้าๆเป็นคำพูดช้าๆสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความอย่าพูดอะไรที่เยื่นเยอะหรือว่าการเปิดทีวีให้ดูเนี่ยบางทีเสียงแสงที่มันมากเกินไปอาจจะกระตุ้นอารมณ์หรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการวุ่นวายหรือคลุ้มคลั่งได้อ
0: ัน
1: นี้คือกรณีที่อารมณ์ผู้ป่วยยังไม่สงบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเฟสที่ผู้ป่วยที่เริ่มสงบแล้วก็คือหมายถึงว่าตื่นรู้เรื่องทำตามสั่งพอได้แล้วก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรพวกนี้ค่ะก็คืออาจจะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มจับนั่งถ้านั่งทรงตัวบนเตียงได้นะคะนั่งขัดสมาธิบนเตียงได้ก็จะเริ่มมานั่งห้อยขาข้างเตียงให้ผู้ป่วยทรงตัวลำตัวให้ดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทำได้ถึงนั่งได้แล้วเนี่ยก็คือเริ่มจับยืนเกาะยืนอาจจะยืนกับวอล์เกอร์หรือว่าเกาะกับเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้ก็ได้เพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวเป็นในระดับนี้เนี่ยคือผู้ป่วยจะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นน
0: ะคะ
1: เบื้องต้นอาจจะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่เท่าที่ฟังดูถ้าผู้ป่วยเนี่ยพอทำตามสั่งได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคลุ้มคลั่งวุ่นวายเนี่ยก็คือสามารถเริ่มทำกายภาพบำบัดได้เลยอาจจะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะคะคุณหมอจะมีแนะนำการกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะแนะนำให้กลับไปทำที่บ้านในช่วงนี้ไปก่อน
0: ค่ะนะคะก็อันนี้ลองดูว่าตอนนี้พี่ชายมีอาการแบบไหนอย่างที่อาจารย์หมอเก่งว่าบ้างหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดคุณหมอที่เป็นนักกายภาพ
1: ใช่
0: ไหมคะก็น่าจะช่วยได้ วันนี้คุณผู้ชมรีบถามคำถามนะคะถ้าอยากได้คำตอบเป็นวันศุกร์แล้วด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหต้องรอกันอีก2วันนะจังกว่าจะได้มาถามคำถามกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ถามได้จริงๆเราต้องบอกว่าทุกเรื่องทุกโรคนะคะเพราะอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยสามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ถ้าอาจารย์พิษก็จะเป็นเรื่องในผู้ใหญ่ได้เลยอาจารย์หมอเก่งจะเป็นเรื่องกายภาพแต่เรื่องอื่นๆคุณผู้ชมก็สามารถถาม

0: ได้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วนะคะไปเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะคำถามจากคุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประจำตัว SLE คือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยคือบ้านเราตอนนี้มันยังมี2ยี่ห้อนะคะก็คือ Astra นะคะ Sinica กับSinovac เนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันยังไงมีผลกับโรคประจำตัวที่คุณชัดชัยเป็นอยู่ไหมแล้วก็ดูจากอายุแล้ว50ปีเนี่ยนะคะจ้ะ
1: ก็โดยอายุเองอะค่ะกับโรคประจำตัวที่เป็นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นยี่ห้อที่เป็นวัคซีนเชื้อตายก็คือ Sinovac นะคะค่ะอันนั้นน่าจะดูโอเคกว่า
0: ค่ะ
1: คุณชัดชัย
0: ค่ะ
1: สำหรับยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ย AstraZeneca เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ยังมีไม่เยอะมากในเมืองไทยเราจำกัดการใช้อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักน
0: ะคะ
1: แล้วก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงได้ในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติซึ่ง SLE เนี่ยเป็นโรคทางระบบขึ้นกับว่าเขามีอาการ SLE ที่ระบบไหนบ้างแต่หนึ่งในระบบที่อาจจะโดน SLE ด้วยนี่ก็คือเรื่องของระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือดนะคะก็ถ้าจะแล้วก็ประกอบกับว่าพอดีอาจารย์ไม่ทราบว่า SLE ที่เป็นเนี่ยรับประทานสเตียรอยด์หรือว่ายาควบคุมอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นเชื้อตายแล้วก็จะมียี่ห้อเดียวในเมืองไทยคือซิโนแวค
0: อย่างนี้คุณชัดชัยก็สามารถถามคุณหมอที่ให้การรักษาโรค SLE อยู่แล้วได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าคุณชัดชัยจะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะโดยปกติจะมีคำถามอยู่แล้วว่าเราทานยาอะไรมียากดภูมิไหมมีสเตียรอยด์หรือเปล่าอยู่แล้วค่ะ
0: นะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะหลายท่านที่บอกว่าจะฉีดได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ลองลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ดูนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณเจตนะคะคุณเจตอายุ81ปีคำถามกำลังเขียนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาถามในแฟนเพจของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดนะคะตอนนี้หลายท่านมาส่งหัวใจรัวๆให้อาจารย์นะคะแล้วก็มาสวัสดีทักทายอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ช่วยแชร์รายการกันเริ่มแชร์กันเยอะแล้วแล้วก็คนก็เริ่มเข้ามาทางแฟนเพจเยอะแล้วนะคะมาที่คุณวิบูลคุณวิบูลนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่ยกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านทุกวันเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าพอได้เวลา5โมงเย็นปุ๊บเปิดทีวีปั๊บนะคะเราก็บอกว่ามีมาแซวบอกว่าโอ้เนี่ยคนแถวบ้านก็แซวบอกว่าเดี๋ยวนี้นัดกับหมอตลอดเลยนะ
1: ใช่
0: นะคะวันนี้คุณวิบูลบอกว่าถามเรื่องให้ภรรยาเพราะว่าพูดเองเนี่ยภรรยาไม่ค่อยเชื่อต้องให้คุณหมอพูดภรรยาจะเชื่อนะคะคุณวิบูลบอกว่าถามแทนภรรยาหน่อยครับถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนจะต้องทำอย่างไรดีนะคะภรรยาเนี่ยอายุ63ปีแล้วหนัก54สูง154ผมพูดเองไม่เคยเชื่อเลยครับต้องให้คุณหมอพูดให้หน่อยครับ
1: โดยปกติโรคกรดไหลย้อนนะคะก็รักษาได้โดย2วิธีการแรกซึ่งร่วมทำร่วมกันวิธีการแรกก็คือการไม่ใช้ยาก่อนนะคะการไม่ใช้ยานี่ก็คือเช่นการทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ได้กระตุ้นการหลั่งกรดเยอะหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ๆหลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารลดความเครียดนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการลดน้ำหนักนะคะเพื่อที่แรงดันในพุงจะได้ไม่เยอะมากอย่างเงี้ยนะคะควบคุมโรคประจำตัวอาจจะดูว่าเรามีการกินยาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่กระตุ้นให้กดออกมามากขึ้นสำหรับในเรื่องของการใช้ยารักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นตามอาการนะคะก็จะมีทั้งยาที่ช่วยในการลดกรดการหลั่งของกรดนะคะยาที่เคลือบนะคะผิวชั้นในของหลอดอาหารของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ยาที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ดังนั้นจะใช้ยาแบบไหนเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในมือของคุณหมอมากกว่าค
0: ่ะ
1: แต่โดยมากเนี่ยการใช้ยาร่วมกับการทำพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เราจะทานยาอยู่สักประมาณช่วงนึงแล้วเราก็จะดูถ้าการดีขึ้นคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะถอยยาออกให้ค่ะ
0: นะคะวันนี้นะคุณวิบูลน่าจะเปิด รายการให้ภรรยาชมอยู่ในตอนนี้แน่ๆนะคะอาจารย์หมอพิษให้คำแนะนำแล้วนะคะยังไงปฏิบัติตัวนะคะก็จะช่วยทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยหายได้เนาะอาจารย์เนาะหายขาดได้ไหมคะถ้าเราปฏิบัติตัวตามที
1: ่ในบางคนค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือบางทีเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปได้ระยะหนึ่งเรากลับไปทำเหมือนเดิมอาการก็อาจจะกลับมาเป็นได
0: ้มาที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะที่ถามเข้ามานะคะคุณเจตค่ะคุณเจตอายุ81ปีน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตคือมีโรคประจำตัวความดันสูง130เบาหวาน130มีอาการคันที่หูบ่อยครั้งอยากทราบว่าจะมีวิธีการทำความสะอาดหูอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่สองคือเป็นคนมีแก๊สในกระเพาะเยอะทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกรู้สึกหัวใจเต้นเร็วกังวลใจกลัวจะเป็นโรคหัวใจเอาคำถามแรกก่อนนะคะอาจารย
1: ์คำถามแรกก็คืออาการคันที่หูนะคะจริงๆแล้วคงต้องดูก่อนว่าทำไมเราถึงคันหูในผู้สูงอายุเนี่ยอันนึงที่ทำให้เราคันมีอาการคันตามบริเวณต่างๆได้ง่ายก็คือความแห้งของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวชั้นนอกนะคะหรือในบางส่วนที่มีการหย่อนคล้อยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการคันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอาการคันเป็นอย่างไรนอกจากคันจากผิวแห้งก็อาจจะคันจากโรคบางอย่างได้เช่นภูมิแพ้นะคะหรือว่าต้องมาดูว่ามีอาการอื่นไหมบางคนเนี่ยปั่นหูไปนานๆเนี่ยแล้วจะติดนะคะ
0: มันถือว่าคือรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินว
1: ่
0: าต้องปั่นปั่นแล้วเพลิดเพลิน
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพวกนี้ทำให้แบบเราติดกับความรู้สึกอย่าง
0: น
1: ี้ได้
0: บางทีเราไม่ได้คันหรอกแต่ว่า
1: ใช่ๆมันแบบเอาซะหน่อย อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คงต้องมาดูก่อนแหละว่าคันที่หูเกิดจากอะไรนะคะอาจารย์ก็เคยเห็นผู้ป่วยหลายรายที่บางทีคันมาเนี่ยเกาจนเป็นแผลก็มีนะคะหรือรวมไปถึงว่าอาการคันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆก็ได้นะคะคือน้ำตาลก็ไม่ได้สูงมากก็อาจจะนึกถึง
0: ความดันถ้าในวัยนี้ถือว่าสูง
1: ก็ถือว่าคุมได้ดีนะคะถ้าในประวัติบอกว่ามีโรคความดันโลหิตสูงตอนนี้ความดันตัวบนวัดได้130คำถามถัดไปเนี่ยคือคุณเจ้าอายุ81ปีนะคะบอกว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะหายใจไม่ค่อยสะดวกหัวใจเต้นเร็วด้วยนะคะกังวลใจกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่นี่บอกยากละ
0: ค
1: ่ะคำว่าหัวใจเต้นเร็วของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็คือ1อัตราการเต้นนะคะว่าเต้นกี่ครั้งต่อนาทีกับอันที่2ที่เราต้องดูก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการเต้นของหัวใจว่าเต้นสม่ำเสมอไหมมีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะไหมนะคะสำหรับอายุและโรคประจำตัวที่มีเนี่ยเอื้อให้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจตรู้สึกกังวลค่ะที่อายุเท่านี้และโรคประจำตัวแบบนี้เนี่ยและยังไม่เคยตรวจเลยว่าเอ๊ะหัวใจเต้นเร็วจากอะไรนะคะและรู้สึกเป็นกังวลอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าในช่วงนี้อาการไม่ได้เป็นบ่อยมากนะคะไม่ได้เป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะรอให้โควิดซาก่อนแล้วค่อยมาพบคุณหมออายุรกรรมเพื่อตรวจร่างกายต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมแชร์แล้วก็ถามคำถามกันมาอันนี้น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์เก่งแล้วค่ะคุณเอกชัยถามมานะบอกว่าเป็นเพศชายครับอายุ55ปวดที่บริเวณไหล่ขวานะคะแล้วก็ทำอันตราซาวไปแล้ว8ครั้งด้วยกันนะคะประมาณ2เดือนอาการปวดเนี่ยดีขึ้นพอสมควรผ่านไป3เดือนอาการปวดกลับมาเป็นซ้ำคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไหล่ติดแต่ว่าเวลากางแขนไปข้างขวาสุดแล้วยกแขนขึ้นมาแนบหูจะปวดแขนมากแล้วก็มีเสียงดังกึกที่จอยไหล่ที่ข้อต่อไหล่เนี่ยนะคะคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็บอกว่าจะทำท่าบริหารท่าไหนดีเพื่อที่จะไม่เป็นซ้ำและมักจะปวดมากๆครับเวลานอนแต่ระหว่างวันเนี่ยปวดแต่ว่าไม่เท่ากับกลางคืนนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างแรกก่อนคือต้องแยกก่อนว่าสรุปว่าเราปวดจากอะไรเป็นจากกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าโรคไหล่ติดก็ได้ทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้มีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ได้ทั้งนั้นแต่ว่ากล้ามเนื้อกับ เส้นเอ็นเนี่ยถ้าเกิดมีการอักเสบก็คือจะมีการปวดไหล่เหมือนกันแต่จะเป็นอาการปวดไหล่ทั่วๆรู้สึกปวดลึกๆข้างในหัวไหล่แต่ว่าระบุตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนร่วมกับมีอาการข้อไหล่ติดก็คือพิสัยการขยับของข้อเนี่ยลดน้อยลงนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่

0: เราเคยปวดไหล่มาก่อนแล้วก็เคยทำอันดาซาวมาแล้วก็คือมีการรักษาทางกายภาพมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็เหมือนอาการดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ยังไม่รอให้อาการมันหายสนิทคืออาการปวดลดลงจนเป็นศูนย์หรือว่าการยังไม่ฟื้นตัว 100% แล้วเราไปใช้งานในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมหรือว่าใช้งานหนักๆเช่นการเล่นกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้มีการอักเสบซ้ำขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นฟังดูเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้อาการป่วยครั้งแรกเนี่ยยังไม่หายสนิทแล้วเรากลับไปใช้งานเท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะเราคิดว่าเราหายแล้วก็เลยทำให้อาการจุดที่มันเคยมีการอักเสบเนี่ยมันยังเปราะบางอยู่มันยังไม่แข็งแรงเท่าเดิมเนี่ยค่ะมันก็เลยกลับมาอักเสบซ้ำได
1: ้ค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องลองตรวจดูว่าเป็นอาการอย่างที่อาจารย์เก่งบอกไหมว่ากดไปแล้วมันเจ็บเฉพาะจุดหรือเปล่านะคะแล้วถ้ากรณีการต้องกายภาพอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ละการบาดเจ็บมันจะกายภาพต่างกันไหมคะ
0: ก็มีความแตกต่างกันก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยค่ะก็คือก็ต้องดูว่าเป็นเส้นเอ็นเส้นไหนเพราะว่ารอบๆหัวไหล่เนี่ยก็คือจะมีเส้นเอ็นหลักๆที่ใช้ในการทำงานเนี่ยหลายเส้นนะคะแต่ละเส้นเนี่ยก็คือมีการทำงานมีการแอคชั่นของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการออกกำลังกายก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอักเสบที่กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นมัดไหนเป็นหลักนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอักเสบจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราไม่ได้มีการขยับหัวไหล่นานๆร่างกายมันก็จะมีการสร้างเจ็บขึ้นมาในเยื่อหุ้มหัวไหล่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือโรคไหล่ติดตามมาในภายหลังได้นะคะ
1: คือเป็นโรคไหล่ติดมันจะเป็นโรคที่แบบพ่วงมา
0: ใช่ไหม
1: คะ
0: คือมันอาจจะเป็นตามหลังมาจากที่มีเอ็นอักเสบรอบหัวไหล่มาก่อนก็ได้หรือบางคนเป็นโรคไหล่ติด
1: ค
0: ือบางทีโรคไหล่ติดมันเกิดจากการที่อยู่ดีร่างกายก็คือสร้างสารอักเสบขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีการอักเสบของเยื่อหุ้มไหล
1: ่
0: ขึ้นมาไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีการสร้างผังผืดขึ้นมาในเยื่อหุ้มไหล่ทำให้มีการไหล่ติดได้ซึ่งพอไหล่ติดปุ๊บทำให้เรามีการขยับพิสัยของข้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะการขยับทางกลศาสตร์ของหัวไหล่เนี่ยมันผิดปกติไปทำให้กล้ามเนื้อลายเส้นเอ็นที่มันควรจะทำงานปกติเนี่ยมันต้องทำงานในมุมหรือลักษณะที่แตกต่างเปลี่ยนไปก็ทำให้มีอาการอักเสบตามมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะเกิดคู่กันนะคะอาจจะเอ็นอักเสบก่อนแล้วค่อยเป็นโรคไหล่ติดหรือเป็นโรคไหล่ติดแล้วทำให้มีเอ็นอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือตอนนี้ถ้าเกิดมีอาการปวดอยู่นะคะแนะนำว่าก็คือหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไหล่ติดก็คือโดยการขยับหัวไหล
1: ่
0: เท่าที่พิสัยของมุมหัวไหล่ที่ทำให้เราไม่เจ็บ
1: คืออย่าไปฝืน
0: ใช่อย่าไปฝืนเช่นสมมติว่าเรายกไหล่จนสุดแขนเนี่ย180องศาเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บเราอาจจะยกเหลือแค่160องศาก็คือถึงมุมที่ยังไม่เจ็บแต่ว่าสูงสุดที่เราทำได้โดยที่ยังไม่รู้สึกเจ็บอันนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้ไหล่ติดมากขึ้นนะคะเบื้องต้น2ก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้มีการอาการเจ็บอยู่เนี่ยยังไม่แนะนำให้มีการออกกำลังกายโดยการใช้เวทยกน้ำหนักนะคะเพราะว่าตัวเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่มันอักเสบอยู่ก็จะยิ่งใช้งานมากขึ้นก็จะมีอาการเจ็บมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือต้องพักการใช้งานพยายามใช้งานให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะคะรวมถึงต้องดูด้วยว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำมีอะไรบ้างหลีกเลี่ยงการยกแขนเหนือหัวเช่นบางคนแบบต้องมีการเอื้อมือหยิบของปิดกรหน้าต่างหยิบของในที่สูงบ่อยๆพวกนี้ค่ะคือเรายกแขนด้วยแล้วเราก็ต้องเกรงกล้ามเนื้อด้วยพอทำพร้อมๆกันเนี่ยมันทำให้เอ็นที่มันอักเสบเนี่ยมันใช้งานเยอะเกินไปม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้การอักเสบเนี่ยมันเนื้อรังไม่หายสักทีนั้นอาจจะต้องพักสักช่วงหนึ่งคือการพักเนี่ยอาจจะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็คือใช้งานให้น้อยที่สุดแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติก็คือยังทำได้นะคะ
1: ทีนี้อันนี้เข้าใจหัวอกเลยเพราะว่าเคยเจ็บเหมือนกันอาจารย์กลางคืนเจ็บแล้วทรมานมากหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนมันมักจะเจ็บกว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงดีคะอาจารย์เก่ง
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีอาการปวดไหล่อะค่ะถ้าเกิดเวลานอนหงายอาจจะเอาหมอนใบเล็กๆอะค่ะหนุนตรงหัวไหล่เล็กน้อยให้หัวไหล่เนี่ยมันยกขึ้นมานิดนึงอย่านอนแล้วแบบหัวไหล่แบะออกไปมันอาจจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นการที่เอาหมอนเล็กๆเนี่ยมาหนุนไว้ที่ข้างหลังหัวไหล่ให้หัวไหล่มันยกขึ้นมาจากเตียงนิดนึงเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการหย่อนตัวเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื
1: ้
0: อทำให้การนอนเนี่ยสบายขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเป็นการนอนตะแคงทับข้างที่มีอาการเจ็บเนี่ยก็คือจะเป็นนอนแล้วก็เหยียดแขนออกแทนที่จะนอนทับไปตรงๆก็คือให้กางแขนออกนิดนึงก็จะช่วยได้ค่ะ
1: ยังไงหายเร็วๆนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะนี่เข้าใจเลยความรู้สึกแบบนี้โอ้โหมันไม่เจอแล้วไม่เข้าใจเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะทำให้นอนไม่สนิท
1: ใช่ค่ะอาจารย์บางคนที่แบบปวดจนแบบตื่นมากลางดึก

0: มีนะคะ
1: ค่ะแล้วก
0: ็ไปที่คำถาม
1: ขออีกนิดนึงก็คืออีกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดอาการมีอาการปวดเยอะค่ะคือแนะนำให้กินยาแก้อักเสบลดการปวดร่วมด้วยลดการอักเสบร่วมด้วยนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคำถามของคุณนิดค่ะคุณนิดอายุ62ปีหนัก48สูง160คุณนิดบอกว่าไปหาหมอมานะคะเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้มานะคะว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยสูงแค่ไหนมีคำถามถาม3ข้อด้วยกันนะคะ1ถ้ากินยานะคะจะมีผลต่อร่างกายไหม2ถ้ากินตลอดชีวิตไหมคะหลายคนกลัวนะคะต้องคุมอาหารไหมแล้วก็3มีก้อนไขมันที่หลังด้วยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไขมันสูงหรือเปล่าเอามาทีละข้อคนเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะจนเชื่อว่าเนี่ยคุณหมอคงจ่ายยามาให้นะคะจันท
2: ิใช่ค่ะเข้าใจว่าถ้าดูจากคำถามในยาในกลุ่มที่จ่ายน่าจะเป็นยากลุ่มลดไขมันตัวที่ไม่ดีที่เราเรียกว่า LDL นะคะถามว่าถ้าไม่ทานได้ไหมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือ LDL เป็นไขมันตัวที่ไม่ดีจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันเกิดการปริแตกฉีกขาดได้ง่ายนะคะนำมาสู่เรื่องของการอุดตันของเส้นเลือดนะคะเฉียบพลันได้ไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะสำคัญคือหัวใจนะคะสมองหรือว่าที่บริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมือเท้านะคะงั้นถามว่าถ้าไม่กินได้ไหมเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นกับว่าระดับของไขมัน LDL ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเนี่ยเท่าไหร
0: ่ปกติแล้วเวลาที่สมมติอาจารย์พิจารณาคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วแบบต้องจ่ายยาลดไขมันอย่างเงี้ยจะต้องค่าไขมันจะต้องอยู่สูงประมาณแค่ไหนคะ
2: ค่าที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันขึ้นกับ1โรคร่วม2อายุนะคะโรคร่วมก็คือโรคประจำตัวอื่นๆอายุปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆที่ผู้ป่วยมียิ่งได้เรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรามีความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเนี่ยความอดทนของคุณหมอในการเริ่มยาจะต่ำนิดนึง คือถ้ามีหลายปัจจัยเสี่ยงก็จะรีบเริ่มยานะคะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะเจอ LDL อย่างเดียวก็เราอาจจะเริ่มยาเมื่อ LDL เนี่ยใกล้ๆ200แล้วเราก็ต้องเริ่มนะคะ
0: ค่ะอันนี้ไม่ถือว่า LDL ตัวเดียวนะ
2: ใช่
0: มั้ยคะมีเสียงวอนไว้คุณหมอคะขอความเมตตาอย่าเพิ่งจ่ายยาเลยค่ะเดี๋ยวข
2: อ
0: ไปแบบปรับปรุงตัวเองพฤติกรรม
2: ปกติถ้า LDL น้อยกว่า190นะคะก็ยังให้โอกาสก็คือไปปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะออกกำลังคุมอาหารนะคะรวมไปถึงก็อาจจะดูด้วยว่าจริงๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงไหม
0: ค
2: ือบางคนแบบมีประวัติคอเลสเตอรอลสูงประวัติฮาร์ทแอทแทคในบ้าน
0: มันเป็นกรรมพันธุ์ไหมคะจ๊ะ
2: บางครั้งเป็นกรรมพันธุ์ค่ะหรือมีประวัติฮาร์ทแอทแทคในบ้านหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยค่ะของพวกนี้เนี่ยเราจะแนะนำว่าอาจจะรอให้ทำพฤติกรรมสุขภาพอย่างเดียวไม่ไหวหรือถ้า LDL สูงมากๆเกิน200เนี่ยเราไม่อยากให้ทำพฤติกรรมสุขภาพก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาแต่จะต้องรีบลด LDL ก่อนทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกเพราะโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะไม่ให้กินยาเยอะโดยไม่จำเป็นเมื่อเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปแล้วนะคะเรากินยาอยู่ด้วยทุกอย่างดีขึ้นค่ะเรายังสามารถทำพฤติกรรมสุขภาพต่อได้อยู่คุณหมอก็จะเริ่มลดยาละเพราะโดยคอนเซ็ปต์โดยแนวคิดของเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่อยากให้รับประทานยาที่เยอะโดยไม่จำเป็นค่ะงั้นคุณหมอที่ดูแลอยู่ในผู้สูงอายุก็จะต้องถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้เอาออกได้หรือยังนะคะงั้นคำตอบคือโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตยกเว้นคุณมีโรคบางอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
0: ค่ะ
2: โรคหลอดเลือดสมองที่อันนี้อาจจะต้องทานเป็นระยะเวลายาว
0: ค่ะ
2: คำถามที่3คือก้อนไขมันที่หลังสัมพันธ์กับที่เป็นไขมันโลหิตสูงหรือไม่ค่ะไม่เกี่ยวข้องกันอาจารย์เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้องอกของไขมันชนิดธรรมดา
0: ค่ะ
2: ซึ่งไม่น่าจะมีอันตรายอะไรและไม่เกี่ยวกับไขมัน LDL ในหลอดเลือด
0: ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ป้านิดนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอให้ยามาถ้ากรณีอย่างนี้คุณหมอให้ยามาอันนี้ก็คือต้องกินก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณหมอจ่ายยามา
2: พิจารณาจริงๆแล้วค่ะพี่ปุ๊กคุณหมอน่าจะพิจารณาแล้วว่าคุณน่าจะมีข้อบ่งชี้ของการใช้ยาประกอบกับยาที่ได้มาเนี่ยขนาดยาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวล
0: ค่ะถามเรื่องอาหารให้ป้านิดหน่อยควรทานอะไรดีจะได้แบบโอ้คุณหมอเห็นแบบตัวเลขไขมันอุ้ยลดลงไปเยอะแล้วจะได้แบบเลิกยาได้อาหารที่ป้านิดต้องทานหรือว่าควรหลีกเลี่ยงควรจะเป็นอะไรคะ
2: LDL เนี่ยเป็น

0: ไขมันตัวไม่ดีที่มีจุดเริ่มต้นจากไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไขมันจากสัตว์ทั้งหมดนะคะมันหมูมันไก่มันเนื้อเนยนมชีสนะคะครีมต่างๆจะต้องลดลงนะคะไขมันอีกอันนึงที่จะเปลี่ยนมาเป็น LDL ได้ก็คือไขมันทรานส์นะคะก็คือไขมันพืชที่เอาไปทำให้เป็นลักษณะของไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยถ้าลดได้ลดนะคะงดได้งดแต่ส่วนใหญ่งดไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าของที่มี LDL สูงมักจะอร่อย
1: อร่อยเนาะจ้ะทุกอย่างเลยอาจารย์
0: ก็บอกว่าพบกันครึ่งทางเนา
1: ะ
0: ค่ะที่60ปีเราไม่อยากให้คนไข้รู้สึกไม่ดีกับการไม่ได้ทานของโปรก็ขอลดลงครึ่งนึงคิดง่ายๆนะคะตอนนี้รับประทานอะไรอยู่ลดลงครึ่งนึง
1: อาจารย์พิษพูดแบบนี้นึกถึงผู้ใหญ่หลายคนที่แบบลูกๆชอบมาบอกว่าเนี่ยห้ามคุณแม่ทานคุณพ่อทานคุณแม่บอกว่าคุณพ่อบอกว่าโอ้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ
0: ทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยจะรอกินตอนเกษียณเน
1: ี่ยใช่อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยก็ครึ่งทางเนาะนะคะทีนี้มีคำถามถึงอาจารย์เก่งบอกว่าอยากได้วิธีการสร้างปอดให้แข็งแรงครับอาจารย์อันนี้เผื่อเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ปอดยังไม่ถูกทำลายอะไรไปรวมถึงคนที่อาจจะบังเอิญติดเชื้อไปแล้วนะคะโควิดแล้วหายแล้วการสร้างปอดของเราให้แข็งแรง มีวิธีการไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย
2: ์จริงจริงก็คือมีวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจให้เราให้ปอดของเราเนี่ยสามารถที่จะรับก๊าซออกซิเจนออกมาได้ดีแล้วก็ปอดขยายได้ดีก็ทำให้การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันได้คุ้มค่า
1: ค่ะ
2: นะคะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะร่วมกับการออกกำลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราถึงแม้ว่าปอดของเราเนี่ยจะได้รับออกซิเจนมาแล้วแต่ว่าการที่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆหรือว่าแขนขากล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็คือการที่จะได้ออกซิเจนปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเราใช้ปริมาณออกซิเจนเท่าเดิมเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือ1คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีอย่างเช่นการวิ่งเหยาะๆการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเดินในน้ำก็คือเป็นอันออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่เราที่ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
1: คือสัมผัสได้ว่าหัวใจมันไม่ได้เต้นปกติแล้วมันจะมีจังหวะดิสโก้หรืออะไรก็ว่า
2: ก็คือเป็นจังหวะก็คือหัวใจ
1: ต้
2: องทำงานเร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในระดับความเหนื่อยที่ยังทนไหวก็คือระดับความเหนื่อยที่เรายังสามารถที่จะพูดคุยได้ปกติเช่นเราเดินไปแล้วร้องเพลงไปด้วยได
1: ้
2: เราวิ่งไปด้วยแล้วเรายังพูดคุยกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มร้องเพลงไม่ได้แล้วหรือว่าพูดติดๆขัดๆเป็นคำแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนั้นอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนได้ปริมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่านะคะส่วนการฝึกออกกำลังกายเพื่อที่จะขยายปอดเพื่อให้คือบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ชีวิตประจำวันหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ทรวงอกมันขยายไม่ดีเนี่ยก็ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่คุ้มค่าก็คืออาจจะฝึกอย่างแรกก็คือหายใจเข้าออกให้ลึก
1: ค
2: ือเวลาเราปกติเราหายใจเนี่ยค่ะก็คือระดับปริมาตรของลมที่เข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ในระดับนึงแต่ว่าการโดยปกติเราไม่ได้หายใจเข้าออกลึกๆตลอดเวลานะคะเพราะงั้นการหายใจลึกเนี่ยก็จะช่วยให้ปริมาตรของปอดเนี่ยมันขยายมากขึ้นก็คือมันก็เหมือนกันเป็นการเพิ่มพื้นที่นะคะก็อาจจะใน1วันเนี่ยก็คือช่วงที่แบบนั่งปกติเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะฝึกหายใจเข้าสัก 2-3 ครั้งเช้ากลางวันเย็น
1: ก็ได้มันต้องหายใจแบบแค่ไหนคะอาจารย์ปกติเราหายใจธรรมดาเราจะไม่ค่อยได้สังเกตลมหายใจตัวเองเนา
2: ะ
1: แต่ถ้าหายใจแบบฝึกปอดอย่างเงี้ยมันต้องแบบ
2: ค
1: ือแค่ไหนคะ
2: เวลาหายใจเข้าลึกแล้วเราใช้กระบังลมช่วยเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้ในการหายใจโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะก็คืออาจจะวางมือนึงเนี่ยวางไว้บนหน้าอกมืออีกมือนึงเนี่ยวางไว้บนข้างใต้ลิ้นปี
1: ่
2: ก็คือเป็นตำแหน่งของกระบังลมเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราหายใจเข้าให้ลึกให้รู้สึกว่าท้องป่องท้องยื่นออกมาแล้วเวลาหายใจออกเนี่ยให้ท้องเนี่ยยุบลงไปอันนี้คือเป็นการหายใจแบบใช้กระบังลมซึ่งเป็นการหายใจที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อหลักในการใช้ในการหายใจอยู่แล้วแต่ในคนที่มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีโรคประจำตัวโรคปอดบางอย่างก็อาจจะทำให้การหายใจตามปกติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเขาก็จะใช้กล้ามเนื้อที่จริงๆไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นหลักเนี่ยเข้ามาช่วยเช่นกล้ามเนื้อ

0: ทรวงอกกล้ามเนื้อคอความเครียดก็ทำให้การหายใจแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นนั่นก็คือถ้าเราฝึกหายใจโดยที่ใช้กล้ามเนื้อหลักที่ร่างกายออกแบบมาให้ใช้อยู่แล้วเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนที่เพียงพอแล้วก็ใช้พลังงานไม่เยอะมาก
1: ค่ะ
0: ก็คือหายใจโดยใช้กำลังลมนี่คือท่าแรกนะคะแล้วก็อาจจะหายใจเข้าลึกแล้วก็ยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับหายใจเข้าให้ลึกที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจออกเอามือลงยกไปข้างหน้ากับยกไปด้านข้าง
1: แค่นี้เองไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลย
0: ใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการฝึกขยายปอดนี่คือกรณีที่เราไม่ได้มีอาการอะไรก
1: ็
0: คือเป็นการฝึกขยายปอดเฉย
1: ๆ
0: หรือจริงๆก็คือสามารถเอามาปรับใช้ในคนไข้ที่เป็นมีโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดพวกเนี้ยได้นะคะ
1: ค่ะอันนี้ลองทำดูนะคะจำหมอเก่งให้คำแนะนำไปแล้วป้านิดให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอพิษมานะคะ LDL ของคุณป้าคือ160 HDL คือ88ไตรกลีเซอไรด์65ดูตัวเลขแล้วสวยงามไหมคะอาจารย
2: ์ไม่เลวนะคะ HDL 88ที่61ปีนี่ถือว่าใช้ได้นะคะ LDL 160เนี่ยจะยังไม่กินยาได้ไหมอาจารย์คิดว่าน่าจะพอได้อยู
1: ่ค่ะ
2: นะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องดูอย่างที่บอกว่ามีโรคร่วมอื่นด้วยไห
1: ม
2: นะคะมีประวัติเรื่องของโรคหัวใจในบ้านหรือเปล่า
1: อ๋อนี่มีประวัติคือคุณแม่เป็นไขมันในเส้นเลือด
2: คือ LDL ที่160เนี่ยไม่ได้เลวร้ายมากแต่ขนาดเดียวกันยาที่ของคุณป้านิดได้มาเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากโดสยาไม่ได้เยอะถ้ารู้สึกกังวลว่าเออเรากินแล้วต้องกินตลอดชีวิตไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่อยากกินยาเต็มเม็ดขอกินสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์คิดว่า LDL ที่160ในอายุเท่านี้นะคะน่าจะต้องลดลงอีกสักนิดนึงอาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ100น่าจะเป็นเป้าหมายในผู้ป่วยรายนี
1: ้ค่ะฮึบฮึบค่ะปนิดอีก60เอาออกไปนะคะต้มนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะของทอดของมันลดไปอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้
0: จริงๆปรับเหมือนปรับอีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะ
2: คะ
0: เนี่ย
1: ค่ะแต่ของอะไรมันเยอะนะคะจ้ะนะคะ
2: กว่าจะเริ่มลดได้ครึ่งนึงบางทีนานอยู
1: ่นานค่ะนานกว่าเราจะตัดใจจะของอร่อยได้อ้าวแต่ว่าช่วงนี้หลายคนจะเชื่อมากเวลามีการแชร์ในโซเชียลนะคะแล้วช่วงนี้เรากลัวโควิดเนาะเรากลัวแบบเอ้ยเราอยากป้องกันตัวเองอะไรที่เขาแชร์มาเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เชื่อกันหมดเลยไม่รู้เขาคนนั้นเป็นใครสุดมีคำถามมาจากคุณ Final Love นะคะบอกว่าเห็นตอนนี้คนแห่ซื้อเบตาดีนมากลัวคอกันโอ้โหอันนี้จริงแล้วผิดประเภทมากนะคะ
2: เปเปอร์เพิ่งออกเองนะ
1: ใช่
2: เราจัง
1: จ้าแล้วก็ซื้อยาพ่นนะคะพอโพลิสเขาบอกว่าป้องกันโควิดไม่ให้เข้าสู่ปอดได้ถามอาจารย์หมอของเราว่าจริงไหมครับแต่ผมอะหาซื้อไม่ได
2: ้
1: มันขาดตลาดนะคะแต่เอาน้ำเกลือมากลั้วคอบ่อยๆนะคะจนตอนนี้กลัวจะเป็นโรคไตแทนแล้วครับไหนๆวันนี้อาจารย
2: ์
1: นะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างจะได้เห็นข้อมูลนี้ไหมแต่พี่ปุ๊กยังไม่เห็นค่ะ
2: คือมันมีเปเปอร์เรื่องของการเอาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะมากลั้วปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยนะคะมันไม่ได้ช่วยหรืออย่างบางคนก็จะอาจจะได้เห็นเรื่องของน้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
2: ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันถ้าเราดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ในน้ำยาบ้วนปากก็น้อยนะคะมีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองหรือบางยี่ห้ออาจจะไม่มีคือวัตถุประสงค์ของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็คือเป็นไปเพื่อลดเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมของคราบพลัก
1: ในฟัน
2: ที่เกิดจากแบคทีเรียและเป็นสาเหตุของเหงื่ออักเสบเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เวิร์กมากนะคะมันคงป้องกันอะไรไม่ได
1: ้
2: ค่ะแต่ถ้าข้อดีก็คือถ้าทำแล้วสบายใจก็เป็นการรักษาสุขอนามัยในช่องปากที่ดีค่ะ
1: ค
2: ่ะสำหรับในเรื่องเบตาดีนเนี่ยเบตาดีนเองเนี่ยถ้าคือจริงๆเป็นยี่ห้อนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นการเอายาที่เรายาที่เป็นไอโอไดน์ที่เราใช้หยด
1: สารสกัดในน้ำ
2: ใช่แล้วก็มาผสมน้ำแล้วกลั้วคออันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกเหมือนกันนะคะปกติจะเห็น
1: ค
2: ุณหมอฟันใช้เพื่อลดการแบบฟุ้งกระจายของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19นะคะ
1: อันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะ
2: ใช้เพื่อการรักษาสุขอนามัยช่องปากส่วนบุคคลอย่างนั้นได้
1: ค่ะในนี้พูดถึงเรื่องแชร์แล้วมีอีกหนึ่งข้อมูลที่บอกว่าพยายามทำร่างกายให้เป็นด่างเข้าไว้เพราะโควิดไม่ชอบด่างแต่ชอบอะไรที่เป็นกรดอาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ไหม
2: แล้วทำยังไงให้มันเป็นด่าง
1: เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำที่เป็นด่างอาจารย
2: ์อ๋ออาจารย์ว่าน้ำสะอาดดีที่สุด
1: ดีที่สุดนะ
2: อันที่หนึ่งน้ำสะอาดดีที่สุดเราไม่ควรไปปรับสมดุลกรดด่างของร่างกายเราโดยของอย่างอื่นคือปกติร่างกายเราเนี่ยมันจะมีระบบที่รักษาสมดุลกรดด่างในเลือดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือว่ามันอันนี้ไม่เห็นงานวิจัยว่าช่วยอาจารย์คิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปซื้อหาหรือวุ่นวายดื่มน้ำสะอาดรักษาสุขอนามัยใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆไม่ไปที่ที่แออัดถ้ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเราอาจจะได้รับเชื้อรีบมาตรวจนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105นะคะขอขยับคำถามนิดนึงนะคะที่หน้าจอตอนมีคำถามจากคุณตาคุณตาอายุ76ปีนะคะคุณตาบอกว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดโหตกใจเลยอะเลือดคุณตาประมาณ1ลิตรนะคะคุณหมอเนี่ยให้กินยาถ่ายแล้วก็ทำการส่องกล้องเลือดยังไม่หยุดจนต้องฉีดยาเลือดถึงจะหยุดหลังจากรักษาเสร็จแล้วคุณหมอให้ยาบำรุงเลือดมากินอยากทราบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรและต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะต้องรักษาต่ออาการที่คุณตาเป็นเนี่ยอย่างไรในวัย76ปีอาจารย์พิษเคยเจอคนไข้ที่มีอาการแบบนี้
2: จริงๆแล้วสาเหตุของการที่เลือดออกทางทวารหนักนะคะนี่คือในกรณีที่เป็นเลือดสดในผู้สูงอายุเนี่ย
1: 1ลิตรนะคะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: 1ลิตรนี่คือเยอะมากนะคะ
2: ใช่ๆเยอะอาจารย์เคยมีแบบออกมาเป็นกะละมังต่อหน้าเลยค่ะ
1: จริงเหรอ
2: ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสาเหตุอยู่นะคะยกตัวอย่างของสาเหตุเนี่ยที่เรากับวิตกกังวลแล้วเจอกันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะคะเนื้องอกที่มีเลือดออกได้ง่ายอันที่เจอบ่อยก็คือลำไส้ใหญ่โป่งพองหรือการอักเสบบริเวณลำไส้ใหญ่ที่โป่งพองนะคะเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่ผิดปกติ
1: ค่ะ
2: ของพวกนี้เนี่ยหรือเป็นลักษณะแม้กระทั่งง่ายๆเลยที่สี่ดวงทวารแตกก็เลือดออกได้เยอะวันถ้าคุณตาถามอาจารย์ว่าจริงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคงต้องขึ้นกับผลของการส่องกล้องวันนั้นว่าคุณหมอเจอรอยโรคอะไรแล้วฉีดยาอะไรที่จะระงับให้เลือดหยุดซึ่งขึ้นกับปัญหาเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวอย่างไรดูแลตามสาเหตุของเลือดออกที่ค้นพบต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะรักษาอย่างไรต่อรักษาอย่างไรต่อขึ้นกับสาเหตุเหมือนกันที่ทำให้เลือดออกค
1: ่
2: ะตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือทานยาบำรุงเลือดเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะเราเสียเลือดไปเยอะมากต้องไปหาหมอรักษาต่อไหมต้องไปค่ะนะคะอันนี้ต้องไปติดตามโดยเฉพาะการเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะค
1: ่ะนะคะยังไงขอให้คุณตาหายเร็วๆนะคะขยับไปที่1คำถามนะคะดูเหมือนจะเป็นคำถามที่รออาจารย์หมอเก่งของเราอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมานะคะอายุ70ปีหนัก50สูง155นะคะคุณชุติมาบอกว่าใส่เหล็กกระดูกสันหลังและเบ้าสะโพกปัญหาก็คือเหล็กที่เบ้าสะโพกมันชอบหลุดค่ะต้องแก้อย่างไรเอาคำถามข้อนี้ก่อนมีคุณผู้ชมเราหลายท่านอาจารย์คะมีปัญหาเรื่องเนี่ยค่ะไอ้เหล็กที่เบ้าสะโพกหลุดบอกว่าบางทีนั่งแล้วทำท่าแบบกลางขาหรืออะไรเงี้ยมันหลุดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรต้องแก้ไขอย่างไรคะ
0: คือจริงๆมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้คือปกติแล้วมันถ้าเกิดว่าเป็นเบ้าสะโพกเทียมอะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่ามีเบ้าสะโพกต้องดูเป็นหัวสะโพกที่หลุดหรือว่าเป็นเบ้าที่หลวมนะคะเพราะว่ามันคือตัวเบ้าถ้าเกิดว่ามันมีหลวมเนี่ยทำให้หัวสะโพกหลุดได้ง่ายพวกนี้ค่ะหนึ่งก็คืออาจจะทำให้มีอาการปวดหรือสาเหตุก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นจากการติดเชื
1: ้อ
0: นะคะคือก็ต้องดูเลยว่าเรามีอาการอะไรเวลาหลุดหรือว่ามันหลุดโดยที่ไม่มีอาการอะไรเช่นแบบขยับผิดท่าแล้วหลุดอะไรพวกนี้แสดงว่ามันเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ละก็คือแนะนำว่าต้องไปตรวจกับคุณหมอกระดูกคนที่ผ่าตัดเรื่องสะโพกของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือไม่ปกติที่ข้อสะโพกเทียมเนี่ยจะหลุดบ่อยๆนะคะมันต้องหาสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากเทคนิคการผ่าตัด หรือว่าเป็นจากตัวอุปกรณ์ที่ไม่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเราเองหรือว่าเรามีภาวะติดเชื้อนะคะซึ่งที่อย่างที่บอกว่าเจอบ่อยก็คือเป็นการติดเชื้อในข้อสะโพกที่ทำให้ข้อสะโพกเนี่ยมีการสร้างสารอักเสบหรือว่ามีหนองเกิดขึ้นก็ทำให้ข้อสะโพกมันเกิดการหลวมได้นะคะซึ่งอันนี้ต้องหาสาเหตุนะคะ
1: จริงๆค่ะการติดเชื้ออย่างเงี้ยมันจะติดเชื้อได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะ
0: ก็คือหลากหลายอย่างที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นจากในโรคประจำตัวของคนไข้หรือว่ามีโรคร่วมอะไรบ้างนะคะเช่นคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันมีปัญหาอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาสภาวะเสี่ยงที่ติดเชื้อหรือว่ามีการทานยากดภูมิร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะการติดเชื้อจะเป็นจากการติดเชื้อจากภายนอกเช่นมีแผลจากภายนอกเขาทำให้เชื้อเข้าไปข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะคือต้องดูเลยว่าการติดเชื้อนี่เป็นระยะไหนเป็นตั้งแต่แบบหลังผ่าตัดเป็นสะโพกใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนสะโพกไปแล้วสักระยะนึงหรือว่าเปลี่ยนไปนานเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะมีอาการเนี่ยก็คือการหาสาเหตุเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสิ่งที่เจอบ่อยก็จะไปด้วยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยคุณชุติมาก็ควรจะกลับไปหาคุณหมอที่ให้การผ่าตัดนะคะ
0: แต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ปกติที่เบ้าสะโพกที่มีการเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมีการหลุดบ่อยเนี่ยคือต้องมีการแก้ไขนะคะไม่ควรปล่อยไว้นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามของคุณชุติมานะคะคือเป็นเส้นเลือดแดงตีบด้วยคุณหมอแนะนำให้เดินบ่อยๆอยากถามว่ามีวิธีการออกกำลังกายอย่างอื่นไหมถ้าสมมติว่าคุณชุติมาบอกโอ้ไม่อยากเดินเลยทำอย่างอื่นได้ไหมคะถ้ากรณีที่โรคประจำตัวคือเส้นเลือดแดงติดเนี่ย
0: คือไม่แน่ใจว่าเส้นเลือดแดงติดเนี่ยคือเป็นเส้นเลือดแดงไหนเป็นเส้นเลือดในสมองหรือว่าไม่ถึงว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงที่ขา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเจอบ่อยทั้งสองโรคเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองคือเส้นเลือดแดงติดที่สมองเนี่ยการออกกำลังกายก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าคือแนะนำให้มีการเดินมีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของขาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดแดงที่สะโพกอันนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่จะเจอบ่อยก็คือว่าพอเดินไปสักระยะหนึ่งเดินระยะทางที่มากขึ้นเนี่ยจะทำให้มีอาการปวดน่องปวดขาชาขามากขึ้นหรือว่าขามีสีซีดลงได้หรือว่าคำแล้วเย็นอย่างเขาคือแสดงว่ามีภาวะของการที่เลือดไปเลี้ยงที่ขาไม่เพียงพอจากการที่เส้นเลือดแดงมีการติดที่บริเวณสะโพกลงไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือต้องดูอาการเป็นหลักก็คือว่าเดินได้แต่ว่าต้องเดินจนถึงจุดที่ยังไม่ทำให้มีอาการผิดปกติเช่นเราเดินไป1กิโลเมตรถึงจะเริ่มมีอาการปวดน่องปวดขาขาเย็นเราอาจจะต้องเราก็ห้ามเดินให้ถึง1กิโลเมตรอาจจะเดินถึงแค่500เมตร600เมตรก็พอแล้วเพ
1: ื
0: ่อเป็นการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อย่างคือแนะนำก็คือพยายามอย่านั่งห้อยขา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะอาจจะทำให้มีขาบวมได
1: ้ค่ะนะคะวันนี้มีแฟนรายการที่ชมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะอาจารย์ชมแล้วก็ท่านเนี้ยเคยติดเชื้อโควิดด้วยแต่ก็แชร์ประสบการณ์อันนี้คือเป็นประสบการณ์จากแฟนรายการท่านนี้นะคะชื่อคุณเจตนะคะคุณเจตบอกว่าเป็นประสบการณ์จริงตอนป่วยโควิดรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยใครป่วยไม่มากเขาให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยนะคะรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดก็มีทั้งต้มขิงต้มกระชายดื่มใช้เกลือภูเขาไฟในการฆ่าเชื้อได้ผลดีอมเกลือเวลาคันคอและเจ็บคอซึ่งที่นั่นเวลาเขาสั่งยาต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้อาจจะลำบากก็ดูแลตัวเองด้วยหลายวิธีเราก็บอกว่ากินข้าวได้หิวบ่อยในช่วงที่ป่วยกินทุกชั่วโมงพอกินอาหารแล้วจะทำให้การป่วยเนี่ยหายได้เร็วนะคะบอกว่าตัวเองเป็นวีแกนด้วยมีอาการน้อยมากพอรู้ว่าติดก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูแลใช้ผสมน้ำอุ่นล้างจมูกวัดไข้อยู่บ่อยๆตอนเจ็บคอเนี่ยก็พยายามทำให้การระคายคอเนี่ยลดน้อยลงนะคะตอนนี้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ววัดไข้ก็ต่ำกว่า35นะคะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์มาบอกว่าคือกรณีใครมีไข้สูงเนี่ยคือที่นั่นมีพึ่งยาเหมือนกันนะวิทยาไทยบอกว่าทานยาฟ้าทลายโจรแต่ว่าไม่แนะนำเกิน7วันอันนี้ก็ว่ากันไปก็มีคนถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันขอบคุณด้วยนะคะคุณเจษอันนี้บอกว่าที่นู่นเขาไม่ให้ไปหาหมอเลยต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านบ้านเรายังโชคดีนะคะ
2: บ้านเราโชคดีมาก
1: ใช่
0: ค่ะขอบคุณที่อุตส่าห์แชร์ประสบการณ
1: ์ใช่นะคะตอนนี้ชมอยู่ที่อังกฤษด้วยนะคะอังกฤษก็ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณไลก้านะคะถาม2ข้อค่ะบอกว่า1โควิดเนี่ยติดต่อผ่านระบบทางเดินอาหารได้ไหมคะอย่างเช่นดื่มน้ำที่มีเชื้อโควิด กินอาหารที่มีแมลงวันตอมแล้วแมลงวันตัวนั้นไปได้รับเชื้อโควิดมา
2: เป็นคำถามที่ดีอาจารย์คิดว่าหนึ่งยังไม่เคยเห็นรีพอร์ตเรื่องแมลงวันติดเชื้อโควิดอันที่สองเนี่ยโควิดติดเชื้อทางเดินอาหารได้มีงานวิจัยนะคะที่บอกกับเราว่าอาจจะมีเชื้อโควิดเนี่ยออกมาในสารคัดหลั่งอื่นๆรวมถึงออกมาในทางเดินอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือ
1: ค่ะ
2: การกดชักโครกก็คือปิดฝาชักโครกก่อนหรือว่าก่อนที่จะใช้ชักโครกก็ควรจะเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนนั่ง
1: นะแล้วก็มีคำถามอีกนะคะบอกว่าถ้าติดโควิดแล้วมียาอะไรที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อกินแล้วให้บรรเทาอาการหรือว่าลดความรุนแรงของเชื้อโรคได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าย
2: าที่มีผลกับเชื้อโรคโดยตรงเนี่ยต่อปัจจุบันนี้จะต้องเป็นการสั่งโดยแพทย
1: ์
2: อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ยาที่ผู้ป่วยสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเช่นยาลดไข้แก้ปวด
1: ค่ะ
2: ยาที่แก้ยาอมอย่างเงี้ยนะคะที่มียาชาช่วยลดอาการเจ็บคอ
0: แก้ลดน้ำมูกคัดจมูก
2: ยาลดน้ำมูกคัดจมูกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพอซื้อได้ตามร้านขายยาแต่ถ้าเป็นในส่วนของยาต้านเชื้อไวรัสหรือยาฆ่าเชื้อจริงๆเนี่ยค่
1: ะ
2: จะซื้อไม่ได้นะคะปัจจุบันจะต้องเป็นการสั่งจากแพทย์เท่านั้นแม้กระทั่งการสั่งในโรงพยาบาลเองเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องของขั้นตอนในการกรอกใบยาการเบิกจ่ายยาค่อนข้างหลายชั้น
1: เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาจำเพาะโรค
2: เป็นยาที่เฉพาะแล้วก็ไม่ใช่ใครๆก็ทานได้ยานี้มีข้อบ่งชี้เฉพาะในผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วมีอาการค่
1: ะ
2: ถ้าติดโควิดโพซิทีฟไม่น้ำมูกโพซิทีฟแต่ไม่มีอาการสบายดีส่วนใหญ่เราก็จะยังไม่ได้ให้ยาต้านไวรัส
1: อันนี้ถามเผื่อเคสที่แบบกรณีอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไปตรวจมาแล้วรออาจจะรอเจ้าหน้าที่มารับคือบ้านเราต่างจากอังกฤษคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที
2: ่
1: มารับเราไปแต่ทีเนี้ยสมมติว่าระหว่างรอยาที่ทานพาราทานได้ไหมคะลดไข้หรืออะไร
2: ได้ปัจจุบันถ้าจะได้ยาต้านไวรัสก็คือต้องรับเข้ามารักษาตัวก่อน
1: ค
2: ่ะในขณะที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมที่อังกฤษแจ้งกับเรามาอาจารย์คิดว่าเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวที่ดี
1: ค
2: ือการวัดไข้
1: ค่ะ
2: การเช็คชีพจรนะคะรวมไปถึงบางบ้านเดี๋ยวนี้มีนาฬิกาสมาร์ทโฟนที่เช็คออกซิเจนได
1: ้วัดระดับเลยออกซิเจนเป็นยังไงหัวใจเต้นเท่าไหร่ความร้อนแค่ไหน
2: ใช่ค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราแจ้งไปทางโรงพยาบาลก็จะมีการเหมือนกับจัดลำดับความเร่งด่วน
1: ค่ะ
2: แล้วก็พาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะไล่ไปตั้งแต่โรงพยาบาลสนามฮอสปิทอลนะคะไปจนถึงโรงพยาบาลหลักที่ต่าง
1: ๆนะคะพออันนี้ปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะพยายามลดละเลิกการออกไปตามที่ต่างๆเนา
2: ะ
1: ทานอาหารก็จะเป็นtake away take home การอันนี้จะลดการติดเชื้อได้น่าจะอีกหนึ่งคำถามได้ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมถามนะคะว่าถ้าฉีดไวรัสหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยนะคะป้องกันเชื้อขุยในทีแล้วปลอดอักเสบจำเป็นต้องฉีดไหมคะจ๊ะ
2: เป็นจำเป็นต้องฉีดค่ะเพียงแต่ว่าเราป้องกันที่เชื้อโรคต่างกันโควิด19คือป้องกันไวรัสโควิด19ปอดอักเสบคือป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่เราเรียกว่า Streptococcus pneumonia นะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายังต้องฉีดไหมถ้ามีข้อบ่งชี้อายุได้นะคะหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างยังจำเป็นที่จะต้องฉีดอยู่ค่ะ
1: เพราะว่าเชื้อที่มันไปทำลายปอดมันคือตัวกัน
2: ใช่ค่ะเป็นเชื้อโรคคนละชนิดกัน
1: ทีนี้มันจะต้องฉีดห่างกันไหมคะอาจารย์
2: โดยปกติแล้วเราจะแนะนำให้ฉีดห่างกันอย่างน้อยนะคะเช่นโควิด19กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะต้องฉีดอย่างน้อย1เดือน
1: ค่ะค่ะนะคะวันนี้น่าจะพอได้ข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ารัฐคิวหมอคือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอพิษแล้วก็อาจารย์หมอเก่งของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์และที่สำคัญคือการกดแชร์นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์ค่ะวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th 12:25 และในเวลา 1:00 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ๊ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นคำเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉยๆ
2: สรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: เราเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะมาเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะคิดกองนี่
1: อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกัดจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

0: อแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกัปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกึ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: ยะที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: ไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม

0: จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
1: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
0: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
0: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
0: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นนะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
0: กุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
3: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
1: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
4: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
2: หา
3: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
2: เย้ย
3: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
2: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
3: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
2: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
4: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
2: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

Oh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลย

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอน

0: อ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอเจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับTikTok TikTok TikTok
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟ้าฟ้าอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: อ้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
0: Huh?

0: ไปหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ yeah! ดีใจจังเลย
1: ไปเล่นไปแล้ว
0: กลับมาแล้วครับพ่อ
2: ปัดโทเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
2: ่ออ๋อแมวเหรอไหนจะเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนั่นนี่แล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได
1: ้เหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียว
2: มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียว
1: เหมียวเหม
2: ีย
1: วเหมียวเหม
2: ีย
1: ว
2: เหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
2: ่
0: ออ
2: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
3: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
7: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
8: ลอยได้จริง
3: ด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
3: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
3: งูงี้งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้
0: อ่ะของข้าวโพดอะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิ

0: ทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
2: เจ้าเหลือง
1: เจ้าเหลือง
2: อย่านะเจ้าเหลือง
1: อย่า
2: เจ้าเหลือง
1: เดี๋ยวตกลงไป
3: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
4: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
5: ลูกชาย
4: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
5: อย่างนี้
6: อย่างนี้เอง
3: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
4: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
7: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
5: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

0: ขอบใจทุกๆคนมากนะจ๊ะ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบายจ้า

0: ละก่อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากเล่า
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูฮะ
2: ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษา

0: ค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม
1: ่พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
2: ขอให้โชคดีนะ
3: หัวเห็ด
4: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
4: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจัง
0: เลยเนาะแล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: เถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะ
0: สามตัวที่เป็นพี่น้องกัน
3: ว้ายหมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะคราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรองว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปลิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
4: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
5: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
5: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: มีอะไรอีกหรอ
5: เอ้ยคือว่าปากกาด้ามเนี้ยหมึกหมดละเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
5: ขอบใจนะฟักทองนี่ไงนี่ไง
2: จับตัวได
1: ้แล้ว
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
6: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
7: หัวเห็ด
2: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
6: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้าน

0: เวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
1: เย้
2: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

Oh! Wow! Ah!

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นแค่ครับ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทางทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กนี่จะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอหรอครับ
1: หล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพอนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: เจ็ดครับ
1: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
4: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
4: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างน
1: ี้ครับผม
4: ครับผม
1: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มกินจริงก็พูดว่าแป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: แม่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโซเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: น่ารักจังเลย
5: สวัสดีครับพี่หอย
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
6: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
1: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีพี่รุ่นน้องใช่ไหม
5: ครับมีพี่ครับ
1: มีพี่ชื่อ

0: พี่ชายชื่อออโต
1: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อทำอะไร
0: ครับขายอะไหล่ยนต์รถมือสอง
1: อะไหล่รถมือสอง
0: ใช่ครับอะไหล่รถ
1: อะไหล่รถนะครับ
0: ครับ
1: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
0: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
1: คนแรก
0: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็
1: ครับ
0: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
1: ครับ
0: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
1: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
0: ขรึม
1: ม
0: าแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนโซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมนิดนึง
1: ขรึม
0: ม
1: าน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
1: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
1: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
0: ตรงตรงเลย
1: เด็กเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
0: คร
1: ับครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับผู้หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเถอะลูกครับ
3: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: เอาละครับกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ใน Cyber Story จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับ Cyber Story ทั้ง2เรื่องครับ
4: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
5: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
4: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
5: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
4: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
5: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
4: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
6: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
7: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
8: เล่นเกมในไอพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลยมีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคน

0: วางระเบิดด้วย
1: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
0: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
1: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
0: สนุกครับพ่อคลายเครียด
1: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
3: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger เลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก Bเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
3: ครับผม
4: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
3: ก็ถ้าสมมุติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
4: ใช่ใช่
3: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
4: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
3: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
4: ใช่ใช่
3: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
5: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
3: เราหยุดเล่นไหม
5: ไม่เลย
3: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อ B ฮะคุณพ่อ B ทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
6: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ย
3: ครับ
6: เหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ย
3: ครับ
6: จะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
3: ใช้คุยเอา
6: ใช้คุย
3: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
6: ไม่ได้
3: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B อะฮะ
7: เพราะ B ดีกว่า A นิดครับ
3: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
7: ขนาดนี้ครับ
3: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
7: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
3: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
7: Minecraft ก็คือเกม
3: อะไรครับ
7: ที่มีบล็อกค่ะครับ
3: ที่มีบล็อก
7: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
3: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
7: หมายถึงบล็อกก็คือ
3: บล็อก
7: ขุดคร
3: ับขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูไหม
7: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
3: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
6: ส่วนใหญ่ที่มันจะอยากมันก็จะอยู่ใน YouTube อะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
3: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
7: ลันก็แค่ดูสนุกสนุกแค่นั้นเองแล้วลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
8: ลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
9: เข้าร้านป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อแล้วเ
10: อ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
9: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
10: ป้าคะแต่คลิปเนี้ยมันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าพระธรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
0: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
1: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
0: รู้จักครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
1: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไงอ้าวโ
11: หจากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นพอสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่บทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
3: โอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับเก่งมากครับ
0: เข้า
3: ทีมได้ตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
0: ก็บอกใหม่มาเท่ากัน
3: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะ เพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่

0: หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
1: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
2: ยัง
0: เลยนะฮะอันนั้นคุณพ่อลองกดอันน้องเบสกดดิ
2: ว้าว
0: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อัดดีมากลูก
1: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเป๊ะอยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเป๊ะอยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายอุ่นและแข็งแรงค่ะ
1: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
0: ค่ะ
1: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
0: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุตคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
1: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
0: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินเลยได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจําว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจําเลยวิ่งซื้อไอ้แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ 5-6 ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะแล้วก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลย มันก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เงี้ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละอ่ะเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบเออก็ยังพยายามช่วยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยพึ่งแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: รถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้เขาก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: แม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาว่าวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: อนัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งนะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยังตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะค่ะ
0: รับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมาตรฐานดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้ำเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ราสาวเนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได
1: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
0: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำคร่ำยังเท่าเดิมไหม
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงวัดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
4: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
5: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
4: สู้ๆ
5: ส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: รวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่
4: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
4: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: ยเฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์30เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการที่จะถามคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจ

0: ตอบคำถามคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องล็อกตัวไว้แล้วไม่ให้ไปไหนค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวโนภาจากภาควิชาอายุรศาสตร์ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอเก่งอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอาจารย์หมอพีทอาจารย์หมอเก่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีอ
0: าจารย์สวัสดีหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้โรคในผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: อาจารย์พีทพร้อมเลยดูแลเต็มที่ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเองเนา
1: ะ
0: วันนี้ถามอาจารย์พีทได้เต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มอาจารย์พีทไม่สามารถเดินออกจากเก้าอี้ตรงนี้ไปได้
1: ไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ไม่ให้พักด้วยนะคะ ไม่ให้พักด้วยส่วนอาจารย์หมอเก่งนะคะเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย
2: ใช่ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากการเจ็บป่วย อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อหลังเข่า
0: ตอนนี้จะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบรักษาโควิดหายแล้วจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองอะไรยังไงอันนี้ก็มีคนถามเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะย้ำนี่คือรายการสดมากๆถามมามีคำตอบให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอเก่งได้ผ่านช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการสำหรับในช่องทางนี้คุณผู้ชมที่เข้ามานะคะสิ่งที่อยากจะขอมากๆเลยคือช่วยกันกดแชร์รายการค่ะเพราะว่าการกดแชร์รายการของคุณผู้ชมนั้นจะทำให้หลายท่านนะคะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอแล้วก็มีแนวทางในการขอคำแนะนำปรึกษาไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ได้รุนแรงจริงๆแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทำให้อาจารย์สามารถนำมาประกอบนะคะการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้มีคนแชร์รายการเป็นที่เรียบร้อยนะคะรวดเร็วทันใจเหลือเกินแล้วก็มีฝากสวัสดีอาจารย์มาด้วยนะคะในแฟนเพจมีคุณวรวรรณคุณสุทธิรพจน์คุณสงวนศรีฝากสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยแต่ยังไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นมีคำถามเก็บตกนะคะอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทำงานกันหนักมากมาโรงพยาบาลทุกวันแล้วช่วงนี้โควิดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตใช้งานอาจารย์เต็มที่เลยเนาะ
1: ได้เลยค
0: ่ะ นะคะเอามาที่คำถามนะคะเรื่องของคุณพิมพ์ทองคุณพิมพ์ทองนะถามให้พี่ชายนะคะบอกว่าพี่ชายเนี่ยอายุ47ปีประสบอุบัติเหตุนะคะประมาณ4เดือนแล้วแล้วก็บอกว่ามีอาการทางสมองยังจำอะไรไม่ได้เลยบางครั้งพูดตามที่ได้ยินคนในครอบครัวพูดนะคะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวนึกอะไรก็พูดแขนขายกได้จับขอบเตียงดันตัวเองขึ้นมานั่งได้แล้วก็นอนลงทางบ้านเนี่ยอุ้มลงมานั่งรถเข็นหัดให้จับช้อนทานข้าวหยิบผลไม้นะคะใส่ปากดื่มน้ำเองหัวเราะยิ้มได้บางอารมณ์แล้วก็ยังนั่งหรือยืนทรงตัวไม่ได้คุณหมอบอกว่ากลัวขาของพี่ชายจะรีบเดินไม่ได้ทางครอบครัวอยากไปฟื้นฟูทำกายภาพอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยสมองยังไม่สั่งการเราสามารถพาไปทำกายภาพได้ไหมคะต้องถามอาจารย์เก่งนี้ว่าการจะทำกายภาพได้ร่างกายมันต้องมีความพร้อมแค่ไหนยังไงคะ
2: ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเท่ากับฟังที่ฟังดูจากประวัตินะคะก็คือว่าเป็นอาการบาดเจ็บทางสมองก็คือสมองได้รับความกระทบกระเทือนแต่อาจจะไม่ได้มีจุดเลือดออกหรือว่ามีอาการสมองขาดเลือดชัดเจนอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้แรงกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเนี่ยยังปกติอยู่ผู้ป่วยจะยังขยับแขนขยับขาได้แต่มักจะมีผลในแง่ของทางสติปัญญาการควบคุมอารมณ์ความคิดที่อาจจะผิดปกติไปหรือว่าการสื่อสารนะคะซึ่งอันนี้คือต้องถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับการรับรู้ที่ตื่นดีรู้เรื่องแล้วเนี่ยต้องดูว่าผู้ป่วยทำตามสั่งได้แค่ไหนนะคะเช่นว่าพูดคุยกันรู้เรื่องถามตอบง่ายๆได้หรือเปล่าเช่นแบบบอกให้หลับตาทำตามได้ไหมลองให้ยกแขนยกขาบอกให้ยกแขนทำตามคำสั่งได้หรือเปล่าก็คือดูเป็นการดูเบื้องต้นว่าผู้ป่วยเนี่ยทำตามคำสั่งแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆแบบนี้ได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเริ่มกายภาพบำบัดฟื้นฟูแรงกล้ามเนื้อแขนขาหรือว่าการเคลื่อนไหวได้ ะคะรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลในเรื่องของอารมณ์การควบคุมความรู้สึกนะคะแล้วก็การสื่อสารได้ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลาพูดมีพูดคนเดียวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพูดรู้เรื่องหรือ

0: าพูดสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคือบางคนพูดหรือโวยวายในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เรากำลังคุยด้วยอยู่อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้ามันมีผลกระทบเช่นทำให้เช่นคุณผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียวโวยวายมากๆแล้วทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับที่บ้านได้หรือว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างอะไรพวกนี้ค่ะคืออาจจะต้องพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในที่ที่สงบก่อนเพราะว่าการที่มีสิ่งกระตุ้นมากเกินไปเนี่ยมันจะกระตุ้นสมองมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นหรือว่าโวยวายมากขึ้นคือต้องทำให้ผู้ป่วยสงบก่อนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่สงบก็คืออย่างเช่นว่าให้อยู่ในห้องที่ค่อนข้างเงียบแสงอาจจะถ้าเกิดเป็นช่วงที่วอยวายก็คือจะต้องมีการแบบให้แสงเนี่ยสลัวขึ้นเพื่อให้สิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นทางการมองเห็นการได้ยินกลิ่นสัมผัสเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วย
1: สงบ
0: ใช่นะคะแล้วก็เวลาเรากระตุ้นเราก็จะค่อยๆกระตุ้นทีละอย่างเช่นเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยก็คืออาจจะค่อยๆพูดด้วยช้าๆเป็นคำพูดช้าๆสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความอย่าพูดอะไรที่ยืดเยื้อหรือว่าการเปิดทีวีให้ดูเนี่ยบางทีเสียงและแสงที่มันมากเกินไปอาจจะกระตุ้นอารมณ์หรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการวุ่นวายหรือคลุ้มคลั่งได้อันนี้คือกรณีที่อารมณ์ผู้ป่วยยังไม่สงบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเฟสที่ผู้ป่วยที่เริ่มสงบแล้วก็คือหมายถึงว่าตื่นรู้เรื่องทำตามสั่งพอได้แล้วก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรพวกนี้ค่ะก็คืออาจจะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มจับนั่งถ้านั่งทรงตัวบนเตียงได้นะคะนั่งขัดสมาธิบนเตียงได้ก็จะเริ่มมานั่งห้อยขาข้างเตียงให้ผู้ป่วยทรงตัวลำตัวให้ดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทำได้ถึงนั่งได้แล้วเนี่ยก็คือเริ่มจับยืนเกาะยืนอาจจะยืนกับวอล์กเกอร์หรือว่าเกาะกับเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้ก็ได้เพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวเป็นในระดับนี้เนี่ยคือผู้ป่วยจะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นนะคะเบื้องต้นอาจจะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่เท่าที่ฟังดูถ้าผู้ป่วยเนี่ยพอทำตามสั่งได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคุ้มคลั่งวอยวายเนี่ยก็คือสามารถเริ่มทำกายภาพบำบัดได้เลยอาจจะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะคะคุณหมอจะมีแนะนำการกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะแนะนำให้กลับไปทำที่บ้านในช่วงนี้ไปก่อน
1: ค่ะนะคะก็อันนี้ลองดูว่าตอนนี้พี่ชายมีอาการแบบไหนอย่างที่อาจารย์หมอเก่งว่าบ้างหรือเปล่าแล้วก็อันนี้น่าจะต้องอยู่ใกล้ชิดคุณหมอที่เป็นนักกายภาพ
0: ใช
1: ่ไหมคะก็น่าจะช่วยได้วันนี้คุณผู้ชมรีบถามคำถามนะคะถ้าอยากได้คำตอบเป็นวันศุกร์แล้วด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหต้องรอกันอีก2วันนะจังกว่าจะได้มาถามคำถามกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ถามได้จริงๆเราต้องบอกว่าทุกเรื่องทุกโรคนะคะเพราะอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยสามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ถ้าอาจารย์พิษก็จะเป็นเรื่องในผู้ใหญ่ได้เลยอาจารย์หมอเก่งจะเป็นเรื่องกายภาพแต่เรื่องอื่นๆคุณผู้ชมก็สามารถถามได้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยหมายเลขโทรศัพท์ส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วนะคะไปเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะคำถามจากคุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประจำตัว SLE คือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยคือบ้านเราตอนนี้มันยังมี2ยี่ห้อนะคะก็คือ Astra นะคะ Sinica กับSinovac เนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันยังไงมีผลกับโรคประจำตัวที่คุณชัดชัยเป็นอยู่ไหมแล้วก็ดูจากอายุแล้ว50ปีเนี่ยนะคะจ้ะ
2: ก็โดยอายุเองอะค่ะกับโรคประจำตัวที่เป็นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นยี่ห้อที่เป็นวัคซีนเชื้อตายก็คือซิโนแวคนะคะค่ะอันนั้นน่าจะดูโอเคกว่าสำหรับคุณชัดชัยสำหรับยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ย AstraZeneca เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ยังมีไม่เยอะมากในเมืองไทยเราจำกัดการใช้อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะแล้วก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงได้ในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติซึ่ง SLE เนี่ยเป็นโรคทางระบบขึ้นกับว่าเขามีอาการ SLE ที่ระบบไหนบ้างแต่หนึ่งในระบบที่อาจจะโดน SLE ด้วยนี่ก็คือเรื่องของระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือดนะคะก็ถ้าจะแล้วก็ประกอบกับว่าพอดีอาจารย์ไม่ทราบว่า SLE ที่เป็นเนี่ยรับประทานสเตียรอยด์หรือว่ายาควบคุมอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นเชื้อตายแล้วก็จะมียี่ห้อเดียวในเมืองไทยคือซิโนแวค
1: อย่างนี้คุณชัดชัยก็สามารถถามคุณหมอที่ให้การรักษาโรค SLE อยู่แล้วได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าคุณชัดชัยจะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะจะมีคำถามอยู่แล้วว่าเราทานยาอะไรมียากดภูมิไหมมีสเตียรอยด์หรือเปล่าอยู่แล้วค่ะ
1: นะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะหลายท่านที่บอกว่าจะฉีดได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ลองลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ดูนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณเจตนะคะคุณเจตอายุ81ปีคำถามกำลังเขียนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาถามในแฟนเพจของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดนะคะตอนนี้หลายท่านมาส่งหัวใจรัวๆให้อาจารย์นะคะแล้วก็มาสวัสดีทักทายอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ช่วยแชร์รายการกันเริ่มแชร์กันเยอะแล้วแล้วก็คนก็เริ่มเข้ามาทางแฟนเพจเยอะแล้วนะคะมาที่คุณวิบูลคุณวิบูลนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่ยกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านทุกวันเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าพอได้เวลา5โมงเย็นปุ๊บเปิดทีวีปั๊บนะคะเราก็บอกว่ามีมาแซวบอกว่ายาไม่ค่อยเชื่อต้องให้คุณหมอพูดภรรยาจะเชื่อนะคะคุณวิบูลบอกว่าถามแทนภรรยาหน่อยครับถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนจะต้องทำอย่างไรดีนะคะภรรยาเนี่ยอายุ63ปีแล้วหนัก54สูง154ผมพูดเองไม่เคยเชื่อเลยครับต้องให้คุณหมอพูดให้หน่อยครับ
2: โดยปกติโรคกรดไหลย้อนนะคะก็รักษาได้โดย2วิธีการวิธีการแรกซึ่งร่วมทำร่วมกันวิธีการแรกก็คือการไม่ใช้ยาก่อนนะคะการไม่ใช้ยานี่ก็คือเช่นการทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ได้กระตุ้นการหลั่งกรดเยอะหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ๆหลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารลดความเครียดนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการลดน้ำหนักนะคะเพื่อที่แรงดันในพุงจะได้ไม่เยอะมากอย่างเงี้ยนะคะควบคุมโรคประจำตัวอาจจะดูว่าเรามีการกินยาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่กระตุ้นให้กดออกมามากขึ้นสำหรับในเรื่องของการใช้ยารักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นตามอาการนะคะก็จะมีทั้งยาที่ช่วยในการลดกรดการหลั่งของกรดนะคะยาที่เคลือบนะคะผิวชั้นในของหลอดอาหารของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ยาที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ดังนั้นจะใช้ยาแบบไหนเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในมือของคุณหมอมากกว่าค
1: ่ะ
2: แต่โดยมากเนี่ยการใช้ยาร่วมกับการทำพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เราจะทานยาอยู่สักประมาณช่วงนึงแล้วเราก็จะดูถ้าการดีขึ้นคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะถอยยาออกให้ค่ะ
1: อืมนะคะวันนี้นะคุณวิบูลน่าจะเปิดรายการให้ภรรยาชมอยู่ในตอนนี้แน่ๆนะคะอาจารย์หมอพิษให้คำแนะนำแล้วนะคะยังไงปฏิบัติตัวนะคะก็จะช่วยทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยหายได้เนาะอาจารย์เนาะหายขาดได้ไหมคะถ้าเราปฏิบัติตัวตามที
2: ่ในบางคนค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือบางทีเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปได้ระยะหนึ่งเรากลับไปทำเหมือนเดิมอาการก็อาจจะกลับมาเป็นได
1: ้มาที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะที่ถามเข้ามานะคะคุณเจตค่ะคุณเจตอายุ81ปีน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตคือมีโรคประจำตัวความดันสูง130เบาหวาน130มีอาการคันที่หูบ่อยครั้งอยากทราบว่าจะมีวิธีการทำความสะอาดหูอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่สองคือเป็นคนมีแก๊สในกระเพาะเยอะทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกรู้สึกหัวใจเต้นเร็วกังวลใจกลัวจะเป็นโรคหัวใจเอาคำถามแรกก่อนนะคะอาจารย
2: ์คำถามแรกก็คืออาการคันที่หูนะคะจริงๆแล้วคงต้องดูก่อนว่าทำไมเราถึงคันหูในผู้สูงอายุเนี่ยอันทำให้เราคันมีอาการคันตามบริเวณต่างๆได้ง่ายก็คือความแห้งของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวชั้นนอกนะคะหรือในบางส่วนที่มีการหย่อนคล้อยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการคันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอาการคันเป็นอย่างไรนอกจากคันจากผิวแห้งก็อาจจะคันจากโรคบางอย่างได้ความดันโลหิตสูงตอนนี้ความดันตัวบนวัดได้130คำถามถัดไปเนี่ยคือ คุณเจตอายุ81ปีนะคะบอกว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะหายใจไม่ค่อยสะดวกหัวใจเต้นเร็วด้วยนะคะกังวลใจกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่นี่บอกยากละ คะคำว่าหัวใจเต้นเร็วของแต่ละคนเนี่ยให้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจตรู้สึกกังวลค่ะที่อายุเท่านี้และโรคประจำตัวแบบนี้เนี่ยและยังไม่เคยตรวจเลยว่าหัวใจเต้นเร็วจากอะไรนะคะและรู้สึกเป็นกังวลอาจารย์ก

0: ก็แนะนำว่าถ้าในช่วงนี้อาการไม่ได้เป็นบ่อยมากนะคะไม่ได้เป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะรอให้โควิดซาก่อนแล้วก็ค่อยมาพบคุณหมออายุรกรรมเพื่อตรวจร่างกายต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมแชร์แล้วก็ถามคำถามกันมาอันนี้น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์เก่งด้วยกันนะคะประมาณ2เดือนอาการปวดเนี่ยดีขึ้นพอสมควรผ่านไป3เดือนอาการปวดกลับมาเป็นซ้ำคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไหล่ติดแต่ว่าเวลากางแขนไปข้างขวาสุดแล้วยกแขนขึ้นมาแนบหูจะปวดแขนมากแล้วก็มีเสียงดังกึกที่จอยไหล่ที่เขา
2: เส้นในอักเสบหรือว่าโรคไหล่ติดก็ได้ทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้มีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ได้ทั้งนั้นแต่ว่ากล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเนี่ยถ้าเกิดมีการอักเสบก็คือจะมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนคือมีตำแหน่งจุดที่มีอาการเจ็บเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ชัดเจน
1: ไม่ถือว่ากดไปก็คือเจ็บเลย
2: ก็คือจะมีเป็นตำแหน่งที่จำเพา
1: ะ
2: นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอาการปวดนะคะแล้วก็เหมือนอาการดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ยังไม่รอให้อาการมันหายสนิทคืออาการปวดลดลงจนเป็นศูนย์หรือว่าการ
1: หรือว่าเป็นอาการอย่างที่อาจารย์เก่งบอกไหมว่ากดไปแล้วมันเจ็บเฉพาะจุดหรือเปล่านะคะแล้วถ้ากรณีการต้องกายภาพอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ละการบาดเจ็บมันจะกายภาพต่างกันไหมคะ
2: ก็มีความแตกต่างกันก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยค่ะก็คือก็ต้องดูว่าเป็นเส้นเอ็นเส้นไหนเพราะว่ารอบๆหัวไหล่เนี่ยก็คือจะมีเส้นเอ็นหลักๆที่ใช้ในการทำงานเนี่ยหลายเส้นนะคะแต่ละเส้นเนี่ยก็คือมีการทำงานมีการแอคชั่นของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการออกกำลังกายก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอักเสบที่กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นมัดไหนเป็นหลักนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอักเสบจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราไม่ได้มีการขยับหัวไหล่นานๆร่างกายมันก็จะมีการสร้างสารอักเสบขึ้นมาในเยื่อหุ้มหัวไหล่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือโรคไหล่ติดตามมาในภายหลังได้นะคะ
1: คือเป็นโรคไหล่ติดมันจะเป็นโรคที่แบบพ่วงมา
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: คือมันอาจจะเป็นตามหลังมาจากที่มีเอ็นอักเสบรอบหัวไหล่มาก่อนก็ได้หรือบางคนเป็นโรคไหล่ติด
1: ค
2: ือบางทีโรคไหล่ติดมันเกิดจากการที่อยู่ดีร่างกายก็คือสร้างสารอักเสบขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีการอักเสบของเยื่อหุ้มไหล
1: ่
2: ขึ้นมาไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีการสร้างผังผืดขึ้นมาในเยื่อหุ้มไหล่ทำให้มีอาการไหล่ติดได้ซึ่งพอไหล่ติดปุ๊บทำให้เรามีการขยับพิสัยของข้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะการขยับทางกลศาสตร์ของหัวไหล่เนี่ยมันผิดปกติไปทำให้กล้ามเนื้อลายเส้นเอ็นที่มันควรจะทำงานปกติเนี่ยมันต้องทำงานในมุมหรือลักษณะที่แตกต่างเปลี่ยนไปก็ทำให้มีอาการอักเสบตามมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะเกิดคู่กันนะคะอาจจะเอ็นอักเสบก่อนแล้วค่อยเป็นโรคไหล่ติดหรือเป็นโรคไหล่ติดแล้วทำให้มีเอ็นอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือตอนนี้ถ้าเกิดมีอาการปวดอยู่นะคะแนะนำว่าก็คือหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไหล่ติดก็คือโดยการขยับหัวไหล
1: ่
2: เท่าที่พิสัยของมุมหัวไหล่ที่ทำให้เราไม่เจ็บ
1: คืออย่าไปฝืน
2: ใช่อย่าไปฝืนเช่นสมมติว่าเรายกไหล่จนสุดแขนเนี่ย180องศาเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บเราอาจจะยกเหลือแค่160องศาก็คือถึงมุมที่ยังไม่เจ็บแต่ว่าสูงสุดที่เราทำได้โดยที่ยังไม่รู้สึกเจ็บอันนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้ไหล่ติดมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นะคะเบื้องต้น2ก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้มีการอาการเจ็บอยู่เนี่ยยังไม่แนะนำให้มีการออกกำลังกายโดยการใช้เวทยกน้ำหนักนะคะเพราะว่าตัวเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่มันอักเสบอยู่ก็จะยิ่งใช้งานมากขึ้นก็จะมีอาการเจ็บมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือต้องพักการใช้งานพยายามใช้งานให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะคะรวมถึงต้องดูด้วยว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำมีอะไรบ้างหลีกเลี่ยงการยกแขนเหนือหัวเช่นบางคนแบบต้องมีการเอื้อมมือหยิบของปิดกรหน้าต่างหยิบของในที่สูงบ่อยๆพวกนี้ค่ะคือฉันอาจจะต้องพักสักช่วงหนึ่งคือการพักเนี่ยอาจจะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็คือใช้งานให้น้อยที่สุดแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติก็คือยังทำได้นะคะ
1: ทีนี้อันนี้เข้าใจหัวอกเลยเพราะว่าเคยเจ็บเหมือนกันกลางคืนเจ็บแล้วทรมานมากหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนมันมักจะเจ็บกว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงดีคะอาจารย์เก่ง
2: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีอาการปวดไหล่อะค่ะถ้าเกิดเวลานอนหงายอาจจะเอาหมอนใบเล็กๆอะค่ะหนุนตรงหัวไหล่เล็กน้อยให้หัวไหล่เนี่ยมันยกขึ้นมานิดนึงอย่านอนแล้วแบบหัวไหล่แบะออกไปอาจจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นการที่เอาหมอนเล็กๆเนี่ยมาหนุนไว้ที่ข้างหลังหัวไหล่ให้หัวไหล่มันยกขึ้นมาจากเตียงนิดนึงเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการ

0: หย่อนตัวเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื
1: ้
0: อทำให้การนอนเนี่ยสบายขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเป็นการนอนตะแคงทับข้างที่มีอาการเจ็บเนี่ยก็คือจะเป็นนอนแล้วก็เหยียดแขนออกแทนที่จะนอนทับไปตรงๆก็คือให้กางแขนออกนิดนึงก็จะช่วยได้
1: ค่ะยังไงหายเร็วๆนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะนี่เข้าใจเลยความรู้สึกแบบนี้โอ้โหมันไม่เจอแล้วไม่เข้าใจเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะทำให้นอนไม่สนิท
1: ใช่ค่ะอาจารย์บางคนที่แบบปวดจนแบบตื่นมากลางดึกก็มีนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่คำถาม
0: ขออีกนิดนึงก็คืออีกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดอาการมีอาการปวดเยอะค่ะคือแนะนำให้กินยาแก้อักเสบลดการปวดร่วมด้วยลดการอักเสบร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคำถามของคุณนิดค่ะคุณนิดอายุ62ปีหนัก48สูง160คุณนิดบอกว่าไปหาหมอมานะคะเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้มานะคะว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยสูงแค่ไหนมีคำถามถาม3ข้อด้วยกันนะคะ1ถ้าเราไม่กินยานะคะจะมีผลต่อร่างกายไหม2ถ้ากินตลอดชีวิตไหมคะหลายคนกลัวนะคะต้องคุมอาหารไหมแล้วก็3มีก้อนไขมันที่หลังด้วยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไขมันสูงหรือเปล่าเอามาทีละข้อคนเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะจนเชื่อว่าเนี่ยคุณหมอคงจ่ายยามาให้นะคะอาจารย์ติ๊ก
2: ใช่ค่ะเข้าใจว่าถ้าดูจากคำถามในยาในกลุ่มที่จ่ายน่าจะเป็นยากลุ่มลดไขมันตัวที่ไม่ดีที่เราเรียกว่า LDL นะคะถามว่าถ้าไม่ทานได้ไหมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือ LDL เป็นไขมันตัวที่ไม่ดีจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันเกิดการปริแตกฉีกขาดได้ง่ายนะคะนำมาสู่เรื่องของการอุดตันของเส้นเลือดนะคะเฉียบพลันได้ไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะสำคัญก็คือหัวใจนะคะสมองหรือว่าที่บริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมือเท้านะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่กินได้ไหมเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นกับว่าระดับของไขมัน LDL ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเนี่ยเท่าไหร
1: ่ปกติแล้วเวลาที่สมมติอาจารย์พิจารณาคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วแบบต้องจ่ายยาลดไขมันอย่างเงี้ยจะต้องค่าไขมันจะต้องอยู่สูงประมาณแค่ไหนคะ
2: ค่าที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันขึ้นกับ1โรคร่วม2อายุนะคะโรคร่วมก็คือโรคประจำตัวอื่นๆอายุปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆที่ผู้ป่วยมียิ่งได้เรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรามีความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเนี่ยความอดทนของคุณหมอในการเริ่มยาจะต่ำนิดนึง คือถ้ามีหลายปัจจัยเสี่ยงก็จะรีบเริ่มยานะคะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะเจอ LDL อย่างเดียวก็เราอาจจะเริ่มยาเมื่อ LDL เนี่ยใกล้ๆ200แล้วเราก็ต้องเริ่มนะคะ
1: ค่ะอันนี้ไม่ถือว่า LDL ตัวเดียวนะ
2: ใช่
1: มั้ยคะมีเสียงวอนไว้คุณหมอคะขอความเมตตาอย่าเพิ่งจ่ายยาเลยค่ะเดี๋ยวข
2: อ
1: ไปแบบปรับปรุงตัวเองพฤติกรรม
2: ปกติถ้า LDL น้อยกว่า190นะคะก็ยังให้โอกาส
1: ค่ะ
2: ก็คือไปปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะออกกำลังคุมอาหารนะคะรวมไปถึงก็อาจจะดูด้วยว่าจริงๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงไหม
1: คือ
2: บางคนแบบมีประวัติคอเลสเตอรอลสูงประวัติฮาร์ทแอทแทกในบ้าน
1: มันเป็นกรรมพันธุ์ไหมคะจ๊ะเรื่อง
2: บางครั้งเป็นกรรมพันธุ์ค่ะหรือมีประวัติฮาร์ทแอทแทกในบ้านหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยค่ะของพวกนี้เนี่ยเราจะแนะนำว่าอาจจะรอให้ทำพฤติกรรมสุขภาพอย่างเดียวไม่ไหวหรือถ้า LDL สูงมากๆเกิน200เนี่ยเราไม่อยากให้ทำพฤติกรรมสุขภาพก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาแต่จะต้องรีบลด LDL ก่อนทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกเพราะโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะไม่ให้กินยาเยอะโดยไม่จำเป็นเมื่อเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปแล้วนะคะเรากินยาอยู่ด้วยทุกอย่างดีขึ้นค่ะเรายังสามารถทำพฤติกรรมสุขภาพต่อได้อยู่คุณหมอก็จะเริ่มลดยาละเพราะโดยคอนเซ็ปต์โดยแนวคิดของเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่อยากให้รับประทานยาที่เยอะโดยไม่จำเป็นค่ะงั้นคุณหมอที่ดูแลอยู่ในผู้สูงอายุก็จะต้องถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้เอาออกได้หรือยัง
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตยกเว้นคุณมีโรคบางอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: นะคะ
2: โรคหลอดเลือดสมองที่อันนี้อาจจะต้องทานเป็นระยะเวลายาว
1: ค่ะ
2: คำถามที่3คือก้อนไขมันที่หลังสัมพันธ์กับที่เป็นไขมันโลหิตสูงหรือไม่ค่ะไม่เกี่ยวข้องกันอาจารย์เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้องอกของไขมันชนิดธรรมดา
1: ค่ะ
2: ซึ่งไม่น่าจะมีอันตรายอะไรและไม่เกี่ยวกับไขมัน LDL ในหลอดเลือด
1: ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ป้านิดนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอให้ยามาถ้ากรณีอย่างนี้คุณหมอให้ยามาอันนี้ก็คือต้องกินก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณหมอจ่ายยามา
2: พิษ

0: ิดว่าจริงๆแล้วอะค่ะพี่ปุ๊กคุณหมอน่าจะพิจารณาแล้วว่าคุณป้าน่าจะมีข้อบ่งชี้ของการใช้ยา
1: ค
0: ่ะประกอบกับยาที่ได้มาเนี่ยขนาดยาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวล
1: ค่ะถามเรื่องอาหารให้ป้านิดหน่อยควรทานอะไรดีจะได้แบบโอ้คุณหมอเห็นแบบตัวเลขไขมันอุ้ยลดลงไปเยอะแล้วจะได้แบบเลิกยาได้อาหารที่ป้านิดต้องทานหรือว่าควรหลีกเลี่ยงควรจะเป็นอะไรคะ
0: LDL เนี่ยเป็นไขมันตัวไม่ดีที่มีจุดเริ่มต้นจากไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไขมันจากสัตว์ทั้งหมดนะคะมันหมูมันไก่มันเนื้อเนยนมชีสนะคะครีมต่างๆจะต้องลดลงนะคะไขมันอีกอันนึงที่จะเปลี่ยนมาเป็น LDL ได้ก็คือไขมันทรานส์นะคะก็คือไขมันพืชที่เอาไปทำให้เป็นลักษณะของไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยถ้าลดได้ลดนะคะงดได้งดแต่ส่วนใหญ่งดไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าของที่มี LDL สูงมักจะอร่อย
1: อร่อยเนาะจ้ะทุกอย่าง
0: อาจารย์ก็บอกว่าพบกันครึ่งทางเนา
1: ะ
0: ค่ะที่60ปีเราไม่อยากให้คนไข้รู้สึกไม่ดีกับการไม่ได้ทานของโปรก็ขอลดลงครึ่งนึงคิดง่ายๆนะคะตอนนี้รับประทานอะไรอยู่ลดลงครึ่งนึง
1: อาจารย์พิษพูดแบบนี้นึกถึงผู้ใหญ่หลายคนที่แบบลูกๆชอบมาบอกว่าเนี่ยห้ามคุณแม่ทานคุณพ่อทานคุณแม่บอกว่าคุณพ่อบอกว่าโอ้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ
0: ทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยจะรอกินตอนเกษียณเนี่ย
1: ใช่อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยก็ครึ่งทางเนาะนะคะทีนี้มีคำถามถึงอาจารย์เก่งบอกว่าอยากได้วิธีการสร้างปอดให้แข็งแรงครับอาจารย์อันนี้เผื่อเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ปอดยังไม่ถูกทำลายอะไรไปรวมถึงคนที่อาจจะบังเอิญติดเชื้อไปแล้วนะคะโควิดแล้วหายแล้วการสร้างปอดของเราให้แข็งแรง มีวิธีการไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย
2: ์จริงๆก็คือมีวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจให้เราให้ปอดของเราเนี่ยสามารถที่จะรับก๊าซออกซิเจนออกมาได้ดีแล้วก็ปอดขยายได้ดีก็ทำให้การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันได้คุ้มค่า
1: ค่ะ
2: นะคะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะร่วมกับการออกกำลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราถึงแม้ว่าปอดของเราเนี่ยจะได้รับออกซิเจนมาแล้วแต่ว่าการที่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆหรือว่าแขนขากล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็คือการที่จะได้ออกซิเจนปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเราใช้ปริมาณออกซิเจนเท่าเดิมเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือ1คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีอย่างเช่นการวิ่งเหยาะๆการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเดินในน้ำก็คือเป็นการออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่เราที่ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
1: คือสัมผัสได้ว่าหัวใจมันไม่ได้เต้นปกติแล้วมันจะมีจังหวะที่สโลว์หรืออะไรก็ว่า
2: ก็คือเป็นจังหวะก็คือหัวใจต
1: ้
2: องทำงานเร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในระดับความเหนื่อยที่ยังทนไหวก็คือระดับความเหนื่อยที่เรายังสามารถที่จะพูดคุยได้ปกติเช่นเราเดินไปแล้วร้องเพลงไปด้วยได
1: ้
2: เราวิ่งไปด้วยแล้วเรายังพูดคุยกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มร้องเพลงไม่ได้แล้วหรือว่าพูดติดๆขัดๆเป็นคำแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนั้นอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนได้ปริมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่านะคะส่วนการฝึกออกกำลังกายเพื่อที่จะขยายปอดเพื่อให้คือบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ชีวิตประจำวันหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ทรวงอกมันขยายไม่ดีเนี่ยก็ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่คุ้มค่าก็คืออาจจะฝึกอย่างแรกก็คือหายใจเข้าออกให้ลึก
1: ค
2: ือเวลาเราปกติเราหายใจเนี่ยค่ะก็คือระดับปริมาตรของลมที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับนึงแต่ว่าการโดยปกติเราไม่ได้หายใจเข้าออกลึกๆตลอดเวลานะคะเพราะการหายใจลึกเนี่ยก็จะช่วยให้ปริมาตรของปอดเนี่ยมันขยายมากขึ้นก็คือมันก็เหมือนกันเป็นการเพิ่มพื้นที่นะคะก็อาจจะใน1วันเนี่ยก็คือช่วงที่แบบนั่งปกติเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะฝึกหายใจเข้าสัก 2-3 ครั้งเช้ากลางวันเย็น
1: มันต้องหายใจแบบแค่ไหนคะจังปกติเราหายใจธรรมดาเราจะไม่ค่อยได้สังเกตลมหายใจตัวเองเนา
2: ะ
1: แต่ถ้าหายใจแบบฝึกปอดอย่างเงี้ยมันต้องแบบก็คือ
2: เวลาหายใจเข้าลึกแล้วเราใช้กระบังลมช่วยเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้ในการหายใจโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะก็คืออาจจะวางมือนึงเนี่ยวางไว้บนหน้าอกมืออีกมือนึงเนี่ยวางไว้บนข้างใต้ลิ้นปี่ก
1: ็
2: คือเป็นตำแหน่งของกระบังลมเวลาหายใจเข้าเนี่ย

0: เอาหายใจเข้าให้ลึกให้รู้สึกว่าท้องป่องท้องยื่นออกมาแล้วเวลาหายใจออกเนี่ยให้ท้องเนี่ยยุบลงไปอันนี้คือเป็นการหายใจแบบใช้กระบังลมซึ่งเป็นการหายใจที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อหลักในการใช้ในการหายใจอยู่แล้วแต่ในคนที่มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีโรคประจำตัวโรคปอดบางอย่างก็อาจจะทำให้การหายใจตามปกติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเขาก็จะใช้กล้ามเนื้อที่จริงๆไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นหลักเนี่ยเข้ามาช่วยเช่นกล้ามเนื้อทรวงอกกล้ามเนื้อคอเพราะมันช่วยก็ทำให้การหายใจแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นท่านก็คือถ้าเราฝึกหายใจโดยที่ใช้กล้ามเนื้อหลักที่ร่างกายออกแบบมาให้ใช้อยู่แล้วเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนที่เพียงพอแล้วก็ใช้พลังงานไม่เยอะมาก
1: ค่ะ
0: ก็คือหายใจโดยใช้กำลังลมนี่คือท่าแรกนะคะแล้วก็อาจจะหายใจเข้าลึกแล้วก็ยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับหายใจเข้าให้ลึกที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจออกเอามือลงยกไปข้างหน้ากับยกไปด้านข้าง
1: แค่นี้เองไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลย
0: ใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการฝึกขยายปอดนี่คือกรณีที่เราไม่ได้มีอาการอะไรก
1: ็
0: คือเป็นการฝึกขยายปอดเฉยๆหรือจริงๆก็คือสามารถเอามาปรับใช้ในคนไข้ที่เป็นมีโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดพวกเนี้ยได้นะคะ
1: ค่ะอันนี้ลองทำดูนะคะจำหมอเก่งให้คำแนะนำไปแล้วป้านิดให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอพิษมานะคะ LDL ของคุณป้าคือ160 HDL คือ88ไตรกลีเซอไรด์65ดูตัวเลขแล้วสวยงามไหมคะอาจารย์
2: ไม่เลวนะคะ HDL 88ที่61ปีหรือว่าใช้ได้นะคะ LDL 160เนี่ยจะยังไม่กินยาได้ไหมอาจารย์คิดว่าน่าจะพอได้อยู
1: ่ค่ะ
2: นะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องดูอย่างที่บอกว่ามีโรคร่วมอื่นด้วยไห
1: ม
2: นะคะมีประวัติเรื่องของโรคหัวใจในบ้านหรือเปล่า
1: อ๋อนี่มีประวัติคือคุณแม่เป็นไขมันในเส้นเลือด
2: คือ LDL ที่160เนี่ยไม่ได้เลวร้ายมากแต่ขนาดเดียวกันยาที่ของคุณป้านิดได้มาเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากโดสยาไม่ได้เยอะถ้ารู้สึกกังวลว่าเออเรากินแล้วต้องกินตลอดชีวิตไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่อยากกินยาเต็มเม็ดขอกินสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์คิดว่า LDL ที่160ในอายุเท่านี้นะคะน่าจะต้องลดลงอีกสักนิดนึงอาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ100น่าจะเป็นเป้าหมายในผู้ป่วยรายนี
1: ้ค่ะฮึบๆค่ะปนิดอีก60เอาออกไปนะคะต้มนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะของทอดของมันลดไปอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้
0: จริงๆปรับเหมือนปรับอีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะ
2: คะ
0: เน
2: ี่
0: ย
1: ค่ะแต่ของอะไรมันเยอะนะคะจ้ะ
2: นะคะกว่าจะเริ่มลดได้ครึ่งนึงบางทีนานอยู
1: ่นานค่ะนานกว่าเราจะตัดใจจะของอร่อยได้อ้าวแต่ว่าช่วงนี้หลายคนจะเชื่อมากเวลามีการแชร์ในโซเชียลนะคะแล้วช่วงนี้เรากลัวโควิดเนาะเรากลัวแบบเอ้ยเราอยากป้องกันตัวเองอะไรที่เขาแชร์มาเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เชื่อกันหมดเลยไม่รู้เขาคนนั้นเป็นใครล่าสุดมีคำถามมาจากคุณ Final Love นะคะบอกว่าเห็นตอนนี้คนแห่ซื้อเบตาดีนมากลัวคอกันโอ้โหอันนี้จริงแล้วผิดประเภทมากนะคะ
2: เปเปอร์เพิ่งออกเองนะจริงจัง
1: จ้าแล้วก็ซื้อยาพ่นนะคะพอโพลิสเขาบอกว่าป้องกันโควิดไม่ให้เข้าสู่ปอดได้ถามอาจารย์หมอของเราว่าจริงไหมครับแต่ผมอะหาซื้อไม่ได้มันขาดตลาดนะคะแต่เอาน้ำเกลือมากลั้วคอบ่อยๆนะคะจนตอนนี้กลัวจะเป็นโรคไตแทนแล้วครับไหนๆวันนี้อาจารย
2: ์
1: นะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ได้เห็นข้อมูลนี้ไหมแต่พี่ปุ๊กยังไม่เห็นค่ะ
2: คือมันมีเปเปอร์เรื่องของการเอาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะมากลั้วปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยนะคะมันไม่ได้ช่วยหรืออย่างบางคนก็จะอาจจะได้เห็นเรื่องของน้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
2: ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันถ้าเราดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ในน้ำยาบ้วนปากก็น้อยนะคะมีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองหรือบางยี่ห้ออาจจะไม่มีคือวัตถุประสงค์ของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็คือเป็นไปเพื่อลดเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมของคราบพลัก
1: ในฟัน
2: ที่เกิดจากแบคทีเรียและเป็นสาเหตุของเหงื่ออักเสบเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เวิร์กมากนะคะมันคงป้องกันอะไรไม่ได
1: ้
2: ค่ะแต่ถ้าข้อดีก็คือถ้าทำแล้วสบายใจก็เป็นการรักษาสุขอนามัยในช่องปากที่ดีค่ะ
1: ค
2: ่ะสำหรับในเรื่องเบตาดีนเนี่ยเบตาดีนเองเนี่ยถ้าคือจริงๆเป็นยี่ห้อนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นการเอายาที่เรายา

0: ที่เป็นไอโอไดน์ที่เราใช้หยด
1: สารสกัดในน้ำ
0: ใช่แล้วก็มาผสมน้ำแล้วกลั้วคออันนี้นี่ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกเหมือนกันนะคะปกติจะเห็น
1: ค
0: ุณหมอฟันใช้เพื่อลดการแบบฟุ้งกระจายของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด19นะคะ
1: อันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช้เพื่อการรักษาสุขอนามัยช่องปากส่วนบุคคลอย่างนั้นได้ค่ะ
1: ในนี้พูดถึงเรื่องชาแล้วมีอีกหนึ่งข้อมูลที่บอกว่าพยายามทำร่างกายให้เป็นด่างเข้าไว้เพราะโควิดไม่ชอบด่างแต่ชอบอะไรที่เป็นกรดอาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ไหม
0: แล้วทำยังไงให้มันเป็นด่าง
1: เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำที่เป็นด่างอาจารย
0: ์อ๋ออาจารย์ว่าน้ำสะอาดดีที่สุด
1: ดีที่สุดนะ
0: อันที่หนึ่งน้ำสะอาดดีที่สุดเราไม่ควรไปปรับสมดุลกรดด่างของร่างกายเราโดยของอย่างอื่นคือโดยปกติร่างกายเราเนี่ยมันจะมีระบบที่รักษาสมดุลกรดด่างในเลือดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันที่สองก็คือว่ามันอันนี้ไม่เห็นงานวิจัยว่าช่วยอาจารย์คิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปซื้อหาหรือวุ่นวายดื่มน้ำสะอาดรักษาสุขอนามัยใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆไม่ไปที่ที่แออัดถ้ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเราอาจจะได้รับเชื้อรีบมาตรวจนะคะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105นะคะขอขยับคำถามนิดนึงนะคะที่หน้าจอตอนนี้มีคำถามจากคุณตาคุณตาอายุ76ปีนะคะคุณตาบอกว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดโหตกใจเลยอะเลือดคุณตาประมาณ1ลิตรนะคะคุณหมอเนี่ยให้กินยาถ่ายแล้วก็ทำการส่องกล้องเลือดยังไม่หยุดจนต้องฉีดยาเลือดถึงจะหยุดหลังจากรักษาเสร็จแล้วคุณหมอให้ยาบำรุงเลือดมากินอยากทราบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรและต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะต้องรักษาต่ออาการที่คุณตาเป็นเนี่ยอย่างไรในวัย76ปีอาจารย์พิษเคยเจอคนไข้ที่มีอาการแบบนี้
0: สาเหตุของการที่เลือดออกทางทวารหนักนะคะนี่คือในกรณีที่เป็นเลือดสดในผู้สูงอายุเนี่ย
1: 1ลิตรนี่เยอะนะคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: 1ลิตรนี่คือเยอะมากนะคะ
0: ใช่ๆเยอะอาจารย์เคยมีแบบออกมาเป็นกะละมังต่อหน้าเลยค่ะ
1: จริงเหรอ
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสาเหตุอยู่นะคะยกตัวอย่างของสาเหตุเนี่ยที่เรากับวิตกกังวลแล้วเจอกันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะคะเนื้องอกที่มีเลือดออกได้ง่ายอันที่เจอบ่อยก็คือลำไส้ใหญ่โป่งพองหรือการอักเสบบริเวณลำไส้ใหญ่ที่โป่งพองนะคะเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่ผิดปกติ
1: ค่ะ
0: ของพวกนี้เนี่ยหรือเป็นลักษณะแม้กระทั่งง่ายๆเลยที่สี่ดวงทวารแตกก็เลือดออกได้เยอะวันถ้าคุณตาถามอาจารย์ว่าจริงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคงต้องขึ้นกับผลของการส่องกล้องวันนั้นว่าคุณหมอเจอรอยโรคอะไรแล้วฉีดยาอะไรที่จะระงับให้เลือดหยุดซึ่งขึ้นกับปัญหาเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวอย่างไรดูแลตามสาเหตุของเลือดออกที่ค้นพบต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะรักษาอย่างไรต่อรักษาอย่างไรต่อขึ้นกับสาเหตุเหมือนกันที่ทำให้เลือดออกค
1: ่
0: ะตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือทานยาบำรุงเลือดเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะเราเสียเลือดไปเยอะมากต้องไปหาหมอรักษาต่อไหมต้องไปค่ะนะคะอันนี้ต้องไปติดตามโดยเฉพาะการเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะค
1: ่
0: ะ
1: นะคะยังไงขอให้คุณตาหายเร็วๆนะคะขยับไปที่หนึ่งคำถามนะคะดูเหมือนจะเป็นคำถามที่รออาจารย์หมอเก่งของเราอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมานะคะอายุ70ปีหนัก50สูง155นะคะคุณชุติมาบอกว่าใส่เหล็กกระดูกสันหลังและเบ้าสะโพกปัญหาก็คือเหล็กที่เบ้าสะโพกมันชอบหลุดค่ะต้องแก้อย่างไรเอาคำถามข้อนี้ก่อนมีคุณผู้ชมเราหลายท่านอาจารย์คะมีปัญหาเรื่องเนี่ยค่ะไอ้เหล็กที่เบ้าสะโพกหลุดบอกว่าบางทีนั่งแล้วทำท่าแบบกลางขาหรืออะไรเงี้ยมันหลุดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรต้องแก้ไขอย่างไรคะ
2: คือจริงๆมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้คือปกติแล้วมันถ้าเกิดว่าเป็นเบ้าสะโพกเทียมอะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่ามีเบ้าสะโพกต้องดูเป็นหัวสะโพกที่หลุดหรือว่าเป็นเบ้าที่หลวมนะคะเพราะว่ามันคือตัวเบ้าถ้าเกิดว่ามันมีหลวมเนี่ยทำให้หัวสะโพกหลุดได้ง่ายพวกนี้ค่ะหนึ่งก็คืออาจจะทำให้มีอาการปวดหรือสาเหตุก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นจากการติดเชื้อนะคะคือก็ต้องดูเลยว่าเรามีอาการอะไรเวลาหลุดหรือว่ามันหลุดโดยที่ไม่มีอาการอะไรเช่นแบบขยับผิดท่าแล้วหลุดอะไรพวกนี้แสดงว่ามันเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ละก็คือแนะนำว่าต้องไปตรวจกับคุณหมอกระดูกคนที่ผ่าตัดเรื่องสะโพกของ

0: านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือไม่ปกติที่ข้อสะโพกเทียมเนี่ยจะหลุดบ่อยๆนะคะมันต้องหาสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากเทคนิคการผ่าตัดหรือว่าเป็นจากตัวอุปกรณ์ที่ไม่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเราเองหรือว่าเรามีภาวะติดเชื้อนะคะซึ่งที่อย่างที่บอกว่าเจอบ่อยก็คือเป็นการติดเชื้อในข้อสะโพกที่ทำให้ข้อสะโพกเนี่ยมีการสร้างสารอักเสบหรือว่ามีหนองเกิดขึ้นก็ทำให้ข้อสะโพกมันเกิดการหลวมได้นะคะซึ่งอันนี้ต้องหาสาเหตุนะคะ
1: อาจารย์เก่งคะการติดเชื้ออย่างเงี้ยมันจะติดเชื้อได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะ
0: ก็คือหลากหลายอย่างที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นจากในโรคประจำตัวของคนไข้หรือว่ามีโรคร่วมอะไรบ้างนะคะเช่นคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันมีปัญหาอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาสภาวะเสี่ยงที่ติดเชื้อหรือว่ามีการทานยากดภูมิร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะการติดเชื้อจะเป็นจากการติดเชื้อจากภายนอกเช่นมีแผลจากภายนอกเขาทำให้เชื้อเข้าไปข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะเครื่องต้องดูเลยว่าการติดเชื้อนี่เป็นระยะไหนเป็นตั้งแต่แบบหลังผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนสะโพกไปแล้วสักระยะนึงหรือว่าเปลี่ยนไปนานเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะมีอาการเนี่ยก็คือการหาสาเหตุเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสิ่งที่เจอบ่อยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยคุณชุติมาก็ควรจะกลับไปหาคุณหมอที่ให้การผ่าตัดนะคะ
0: แต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ปกติที่เบ้าสะโพกที่มีการเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมีอาการมีการหลุดบ่อยเนี่ยคือต้องมีการแก้ไขนะคะไม่ควรปล่อยไว้นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามของคุณชุติมานะคะคือเป็นเส้นเลือดแดงตีบด้วยคุณหมอแนะนำให้เดินบ่อยๆอยากถามว่ามีวิธีการออกกำลังกายอย่างอื่นไหมถ้าสมมติว่าคุณชุติมาบอกโอ้ไม่อยากเดินโดยทำอย่างอื่นได้ไหมคะถ้ากรณีที่โรคประจำตัวคือเส้นเลือดแดงตีบเนี่ย
0: คือไม่แน่ใจว่าเส้นเลือดแดงตีบเนี่ยคือเป็นเส้นเลือดแดงไหนเป็นเส้นเลือดในสมองหรือว่าไม่ถึงว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงที่ขา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเจอบ่อยทั้งสองโรคเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองคือเส้นเลือดแดงตีบที่สมองเนี่ยการออกกำลังกายก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าคือแนะนำให้มีการเดินมีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของขาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดแดงที่สะโพกอันนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่จะเจอบ่อยก็คือว่าพอเดินไปสักระยะหนึ่งเดินระยะทางที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการปวดน่องปวดขาชาขามากขึ้นหรือว่าขามีสีซีดลงได้หรือว่าคำแล้วเย็นอย่างเขาคือแสดงว่ามีภาวะของการที่เลือดไปเลี้ยงที่ขาไม่เพียงพอจากการที่เส้นเลือดแดงมีการติดที่บริเวณสะโพกลงไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือต้องดูอาการเป็นหลักก็คือว่าเดินได้แต่ว่าต้องเดินจนถึงจุดที่ยังไม่ทำให้มีอาการผิดปกติเช่นเราเดินไป1กิโลเมตรถึงจะเริ่มมีอาการปวดน่องปวดขาเย็นเราอาจจะต้องเราก็ห้ามเดินให้ถึง1กิโลเมตรอาจจะเดินถึงแค่500เมตร600เมตรก็พอแล้วเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อย่างคือแนะนำก็คือพยายามอย่านั่งห้อยขา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะอาจจะทำให้มีขาบวมได
1: ้นะคะวันนี้มีแฟนรายการที่ชมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะอาจารย์ชมแล้วก็ท่านเนี้ยเคยติดเชื้อโควิดด้วยแต่ก็แชร์ประสบการณ์อันนี้คือเป็นประสบการณ์จากแฟนรายการท่านนี้นะคะชื่อคุณเจตนะคะคุณเจตบอกว่าเป็นประสบการณ์จริงตอนป่วยโควิดรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยใครป่วยไม่มากเขาให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยนะคะรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดก็มีทั้งต้มขิงต้มกระชายดื่มใช้เกลือภูเขาไฟในการฆ่าเชื้อได้ผลดีอมเกลือเวลาคันคอและเจ็บคอซึ่งที่นั่นเวลาเขาสั่งยาต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้อาจจะลำบากก็ดูแลตัวเองด้วยหลายวิธีเราก็บอกว่ากินข้าวได้หิวบ่อยในช่วงที่ป่วยกินทุกชั่วโมงพอกินอาหารแล้วจะทำให้การป่วยเนี่ยหายได้เร็วนะคะบอกว่าตัวเองเป็นวีแกนด้วยมีอาการน้อยมากพอรู้ว่าติดก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูแลใช้ผสมน้ำอุ่นล้างจมูกวัดไข้อยู่บ่อยๆตอนเจ็บคอเนี่ยก็พยายามทำให้การระคายคอเนี่ยลดน้อยลงนะคะตอนนี้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ววัดไข้ก็ต่ำกว่า35นะคะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์มาบอกว่าคือกรณีใครมีไข้สูงเนี่ยคือที่นั่นมีพึ่งยาเหมือนกันนะยาไทยบอกว่าทานยาฟ้าทลายโจรแต่ว่าไม่แนะนำเกิน7วันอันนี้ก็ว่ากันไปก็มีคนถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันขอบคุณด้วยนะคะคุณเจษอันนี้บอกว่าที่นู่นเขาไม่ให้ไปหาหมอเลยต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านบ้านเรายังโชคดีนะคะ
2: บ้านเราโชคดีมาก
1: ใช่
0: ค่ะขอบคุณที่อุตส่าห์แชร์ประสบการณ
1: ์ใช่นะคะตอนนี้ชมอยู่ที่อังกฤษด้วยนะคะอังกฤษก็ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณไลก้านะคะถาม2ข้อค่ะบอกว่า1โควิดเนี่ยติดต่อ

0: ผ่านระบบทางเดินอาหารได้ไหมคะอย่างเช่นดื่มน้ำที่มีเชื้อโควิดกินอาหารที่มีแมลงวันตอมแล้วแมลงวันตัวนั้นไปได้รับเชื้อโควิดมา
1: เป็นคำถามที่ดีอาจารย์คิดว่าหนึ่งยังไม่เคยเห็นรีพอร์ตเรื่องแมลงวันติดเชื้อโควิดอันที่สองเนี่ยโควิดติดเชื้อทางเดินอาหารได้ไหมเนี่ยมีงานวิจัยนะคะที่บอกกับเราว่าอาจจะมีเชื้อโควิดเนี่ยออกมาในสารคัดหลั่งอื่นๆรวมถึงออกมาในทางเดินอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือ
0: ค่ะ
1: การกดชักโครกก็คือปิดฝาชักโครกก่อนหรือว่าก่อนที่จะใช้ชักโครกก็ควรจะเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนนั่ง
0: นะแล้วก็มีคำถามอีกนะคะบอกว่าถ้าติดโควิดแล้วมียาอะไรที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อกินแล้วให้บรรเทาอาการหรือว่าลดความรุนแรงของเชื้อโรคได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าย
1: าที่มีผลกับเชื้อโรคโดยตรงเนี่ยปัจจุบันนี้จะต้องเป็นการสั่งโดยแพทย
0: ์
1: อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย
0: ์ค่ะ
1: ยาที่ผู้ป่วยสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเช่นยาลดไข้แก้ปวดนะคะยาที่แก้ยาอมอย่างเงี้ยนะคะที่มียาชาช่วยลดอาการเจ็บคอ
2: แก้ลดน้ำมูกคัดจมูก
1: ยาลดน้ำมูกคัดจมูกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพอซื้อได้ตามร้านขายยาแต่ถ้าเป็นในส่วนของยาต้านเชื้อไวรัสหรือยาฆ่าเชื้อจริงๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะซื้อไม่ได้นะคะปัจจุบันจะต้องเป็นการสั่งจากแพทย์เท่านั้นแม้กระทั่งการสั่งในโรงพยาบาลเองเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องของขั้นตอนในการกรอกใบยาการเบิกจ่ายยาค่อนข้างหลายชั้น
0: เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาจำเพาะโรค
1: เป็นยาที่เฉพาะแล้วก็ไม่ใช่ใครๆก็ทานได้ยานี้มีข้อบ่งชี้เฉพาะในผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วมีอาการค่
0: ะ
1: ถ้าติดโควิดpositive ไม่น้ำมูก positive แต่ไม่มีอาการสบายดีส่วนใหญ่เราก็จะยังไม่ได้ให้ยาต้านไวรัส
0: อันนี้ถามเผื่อเคสที่แบบกรณีอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไปตรวจมาแล้วรออาจจะรอเจ้าหน้าที่มารับคือบ้านเราต่างจากอังกฤษคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: มารับเราไปแต่ทีเนี้ยสมมติว่าระหว่างรอยาที่ทานพาราทานได้ไหมคะลดไข้หรืออะไร
1: ได้ค่ะยาลดน้ำมูกยาอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เพียงแต่ยาต้านไวรัสเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะให้ผู้ป่วยกลับไปทานที่บ้านปัจจุบันถ้าจะได้ยาต้านไวรัสก็คือต้องรับเข้ามารักษาตัวก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมอังกฤษแจ้งกับเรามาอาจารย์คิดว่าเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวที่ดี
0: ค
1: ือการวัดไข้
0: ค
1: ่ะการเช็คชีพจรนะคะรวมไปถึงบางบ้านเดี๋ยวนี้มีนาฬิกาสมาร์ทโฟนที่เช็คออกซิเจนได
0: ้วัดระดับเลยออกซิเจนเป็นยังไงหัวใจเต้นเท่าไหร่ความร้อนแค่ไหน
1: ใช่ค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราแจ้งไปทางโรงพยาบาลก็จะมีการเหมือนกับจัดลำดับความเร่งด่วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็พาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะไล่ไปตั้งแต่โรงพยาบาลสนามฮอสปิทอลนะคะไปจนถึงโรงพยาบาลหลักที่ต่าง
0: ๆนะคะพออันนี้ปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะพยายามลดละเลิกการออกไปตามที่ต่างๆเนา
1: ะ
0: ทานอาหารก็จะเป็นtake away take home กันอันนี้จะลดการติดเชื้อได้น่าจะอีกหนึ่งคำถามได้ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมถามนะคะว่าถ้าฉีดไวรัสหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยนะคะป้องกันเชื้อคุยในทีแล้วปลอดอักเสบจำเป็นต้องฉีดไหมคะจ๊ะ
1: เป็นจำเป็นต้องฉีดค่ะเพียงแต่ว่าเราป้องกันที่เชื้อโรคต่างกันโควิด19คือป้องกันไวรัสโควิด19ปอดอักเสบคือป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่เราเรียกว่าสเตรปโตคอคัสนิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายังต้องฉีดไหมถ้ามีข้อบ่งชี้อายุได้นะคะหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างยังจำเป็นที่จะต้องฉีดอยู่ค่ะ
0: เพราะว่าเชื้อที่มันไปทำลายปอดมันคือคนละตัวกัน
1: ใช่ค่ะเป็นเชื้อโรคคนละชนิดกัน
0: ทีนี้มันจะต้องฉีดห่างกันไหมคะอาจารย์
1: โดยปกติแล้วเราจะแนะนำให้ฉีดห่างกันอย่างน้อยนะคะเช่นโควิด-19 กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะต้องฉีดอย่างน้อย1เดือน
0: ค่ะ ค่ะนะคะวันนี้น่าจะพอได้ข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ารัฐคิวหมอคือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอพิษแล้วก็อาจารย์หมอเก่งของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์และที่สำคัญคือการกดแชร์นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากวอลินดาแบรนด์ค่ะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน

เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: โอ้ไปทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดีเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2

คุณพ่อคุณแม่ครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องๆครับตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะรูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทั้งบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยๆเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาต
0: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: เพราะมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: ก
0: ิน
1: ปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่โอ้อะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรอ่ะ
1: พลัง
0: ไงอะไรอมิเซียมเหรอ
1: พล
0: ังอมิเซียมเหรอพี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรอ
1: ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานประวานจอมพลัง
1: แล้วอ
0: ะ
1: ไ
0: ร
1: ผ
0: ู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่2ของเรานะครับฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
0: หัว
2: หาง
0: ตัวเด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
3: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
3: ปลานีโม
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลใช่ไหม
3: ปลาปากแหลม
0: ปลาปากแหลมโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
4: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
4: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
4: นาฬิกาทรายก็คือมีทรายอยู่ข้างในแล้วมันค่อยๆหย่อนลงมาให้ทรายมัน

0: ลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
1: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องหยกแบบนี้น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
1: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบน่ะ
1: มีใบเรือนะครับ
2: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลสีน้ำเงิน
1: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
2: มีค่ะ
1: มีใครบ้างครับ
2: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
1: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ
2: ไปอีกเกาะหนึ่ง
1: ผลงานของน้องน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยปรบมือตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
3: ธงชาติไทยครับ
1: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
3: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับ
1: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
3: ชาติ
1: หมายถึง
3: ชาติ
1: ชาติสีขาวหมายถึง
4: ศาสนา
1: ศาสนาและสีน้ำเงิน
4: พระมหากษัตริย
1: ์พระมหากษัตริย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
3: 3ผืน
1: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
3: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
1: ี
3: ่ผืนที่3
1: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
3: ก็ผมรักประเทศไทย
1: รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลย I love you ผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มากๆและอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงการเล่นของเด็กๆที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับรายการของเราจะกลับมาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรา

มาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชานจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเง

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ดีทำได้

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วครับส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยด้วยครับในขณะที่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคใต้ส่วนในวันที่13ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันที่12และ13ตุลาคมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันทุกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้า

0: บัดทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรด

0: ประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
2: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้โอ้โหอย่างนั้นล่ะครับ
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลย

0: วัสดีแรปเปอร์
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: เอ๊ะเป็นอะไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลน่ะมีรสหวานนะจ๊ะน้ำตาลหวานใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใครสงสัย

0: ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาทันเต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ตามและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ียพลังไปบ้าง
1: พลัง

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าแฟ้มประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่าประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะ

น้องๆเนี่ยสามารถหาแกลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลอนนมแกลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆ

ลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆ
พอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆ

ต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆ อาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วมาทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

หนังสือของเราที่ทำให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบนรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบนเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเพราะว่าในวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไป

ชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่กล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: วิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
1: ถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยัง

อะไรเหรอจ้าฟาฟาเจอแล้วเหรอครับเอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ้าฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาปุ้นปูนปุ้นปูนฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วฮ่าปุ้นปูนหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส
1: ่
0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้ง

0: สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเปรียบเสมือนเป็นการปิดทองหลังพระซึ่งราษฎรอาจจะไม่รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีความชุ่มชื้นนะครับผม

0: ป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งผลิตไม้แปรรูปเป็นต้นนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติต่างๆอีกด้วยแต่ทว่าในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกเหลืออยู่ประมาณ30%ของพื้นที่โลกทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆจึงทำให้เกิดนักวิชาการป่าไม้ขึ้นเพื่อศึกษา
1: ครับการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบพื้นที่ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินนะครับแต่เมื่อโตขึ้นมาความคิดได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าเราได้มาเข้าเรียนศึกษาที่คณะวรรณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทำให้แนวความคิดเราเปลี่ยนผมได้สนใจอาชีพของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผมได้ดูสารคดี2โล่นะครับสืบนาคาเสถียรนะครับในการทำการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานะครับทำให้เกิดความชื่นชอบเกิดแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจที่จะมาทำงานในอาชีพนี้แรงบันดาลใจในการทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในแต่ละวันก็คือเราได้เห็นเพื่อนร่วมงานเรามีความลำบากทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ว่าในทุกๆวันเราต้องออกไปทำงานในหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จ

ประวัติการเรียนของผมนะครับหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เข้าศึกษาต่อที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้อยู่1ปีหลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างที่กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอยู่กลุ่มสำรวจซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจัยคอยสำรวจพันธุ์ไม้ตามโครงการต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปรับราชการตำรวจที่โรงเรียนตำรวจนครบาลที่สารยานะครับหลังจากจบมาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่รถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ครับจนกระทั่งปี2553นะครับผมก็ได้สอบบรรจุเข้าราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบรรจุที่ตำแหน่งอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรี

0: จากนั้นก็ไปช่วยทำยุทธการไม้พยูงนะครับที่อีสานตอนบนนะครับตอนนั้นมีวิกฤตไม้พยูงในประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ชุดส่วนล่วงหน้าชุดเฉพาะกิจของกรมนะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันนี้มาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาผลงานที่ผ่านมานะครับในการทำงานกรมอุทยานก็สิ่งที่ผมประทับใจก็มีได้ร่วมกันจับกลุ่มนายทุนชาวเขมรนะครับที่เข้ามาลักลอบทำไม้ในเขตอุทยานนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการติดตามอยู่นานพอสมควรนะครับก็กว่าจะติดตามได้แล้วก็สามารถขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดได้
1: ต่อไม้น่าฆ่าชาวบ้านเข้ามาแล้วประมาณสักเดือนที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่เราไปเจอผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้อยู่นะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนเข้าคือให้เขาอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้เราได้ไม่ว่าจะเขาเป็นทานอาหารหรือว่าหลับหรือว่านอนอยู่นะครับผมเราก็วางกำลังเข้าชาร์จจับกลุ่มในส่วนวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการลักลอบทำไม้พยุงนะครับเราก็ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสโดยลำพังเจ้าที่เองจะออกตรวจลาดตระเวนเนี่ยในป่าคงไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั้นเราจึงมีงานการประชาสัมพันธ์นะครับในการแก้ปัญหานะครับผมแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานราชการไม่ว่าเป็นตำรวจทหารในการออกตรวจลาดตระเวนป่า

0: แนวคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องมีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริง
1: เดี๋ยวเราออกตรวจลาดตระเวนตามปกตินะ

0: คำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับก็ใช้ตั้งแต่สมัยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปรานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมากในลาภผลมุ่งเพ่นตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมจะทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับ
1: สำหรับประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝนและปริมาณน้ำฝนที่ทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื่นที่ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ป่าประเภทไม่ผลัดใบและ 2. ป่าประเภทผลัดใบซึ่งป่าประเภทไม่ผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา 3. ป่าชายเลน 4. ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 5. ป่าชายหาดส่วนป่าประเภทผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าเบญจพรรณ 2. ป่าเต็งรัง 3. ป่าหญ้าในปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ได้ถูกทำลายไปจำนวนมากทำให้ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศรวมถึงสมดุลต่างๆดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรที่จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราจะไม่เหลือทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป
0: การทำงานของเจ้าที่กรมอุทยานก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับของทุกหน่วยงานนะครับการมีส่วนร่วมกับราษฎรชุมชนในพื้นที่นะครับทางอุทยานก็จะมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่ในเรื่องของการไม่บุกรุกพื้นที่ในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ
2: วันนี้มาก็มาทำกิจกรรมส่วนหนึ่งของเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
3: เวลากันอยู่เยอะนะครับกระทิงออกลูกตกลูกกันเป็นตัวนะ
0: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่นอกหน่วยนะครับที่อยู่รอบอุทยาน

ก็จะมีในการออกตรวจลาดตระเวนนะครับซึ่งเรามีหน่วยกำลังทหารในพื้นที่นะครับเนื่องจากอุทยานชาติตาพยานะครับเป็นเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเราต้องมีการสนที่กำลังในการออกตรวจลาดตระเวนส่วนในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องได้ร่วมกันทำงานออกพื้นที่ร่วมกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่ปล่อยให้เจ้าที่ของเราไปทำงานด้วยตัวเองได้ในบางเรื่องซึ่งว่าเขาอาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจดังนั้นเราต้องลงพื้นที่ร่วมกับเขาด้วยนะครับ

0: Yep.
1: ก็เนี่ยครับระหว่างลาดตระเวนก็เจอเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านที่เข้ามาตั้งจลิงดักสัตว์นะครับก็เราก็ต้องทำการเก็บกู้แล้วก็มาร์คพิกัดลงไปนะครับเพื่อว่าในรอบต่อไปเราก็จะออกลาดตระเวนจุดเดิมซึ่งว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการซึ่งเราต้องลงพื้นที่ครับเพื่อเก็บตัวอย่างมันนำวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านงานป้องกันและปราบปรามซึ่งแบ่งเป็นการป้องกันลับลอบการล่าสัตว์ลับลอบการทำไม้และลับลอบการบุกรุกพื้นที่ซึ่งแต่ละกรณีต้องลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นลักลอบการล่าสัตว์เราก็ต้องออกตรวจพื้นที่หรือว่าลับลอบการทำไม้ส่วนการบุกรุกพื้นที่เราก็ต้องออกตรวจสอบแนวเขตเป็นประจำส่วนงานที่มีปัญหามากที่สุดก็คงเป็นงานบุกรุกพื้นที่ของราษฎรที่อยู่ตามรอบแนวเขตเนื่องปัจจุบันประชากรของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่หน้าที่มีจำนวนเท่าเดิมทำให้ราษฎรรอบแนวเขตเข้ามาบุกรุกวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบทำความเข้าใจกับราษฎรแต่เมื่อทำความเข้าใจราษฎรไม่ได้เราก็ต้องตามปัญหานี้รายงานให้กับผู้บัญชาเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ปัญหานี้มันยุติลงภารกิจที่เราทำวันนี้ก็คือการออกตรวจลาดตระเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันลักลอบการทำไม้และล่าสัตว์ซึ่งเจ้าที่เหล่านี้ครับมีต่างคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าจะเป็นส่วนล่วงหน้านะครับซึ่งคอยดูว่ามีภัยคุกคามอยู่หน้าแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ข้างหลังชุดหลังนะครับมีรองหัวหน้าชุดนะครับคอยควบคุมดูแลมีส่วนคอยเก็บข้อมูลแล้วก็มีมือ GPS นะครับมือแผนที่ซึ่งต้องทำงานกันเป็นระบบเพื่อได้ข้อมูลลาดตระเวนเหล่านี้นะครับเราจะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการออกตรวจลาดตระเวนในคราวต่อไปนะครับเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้มากที่สุดคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพนะครับเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องมีใจรักความเสียสละนะครับความมุ่งมั่นนะครับเราต้องรักในอาชีพของตัวเองนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละครั้งเรามีแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องเผชิญปัญหาโดยตรงนะครับงั้นเราต้องมีใจรักมีความเสียสละนะครับผม

การที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองถึงจะทำให้เราถึงประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ขอบเขตจุดสูงสุดของอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีจิตใจอบอ้อมมาลีเห็นความทุกข์ยากของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภาคสนามเป็นผู้คับชาที่ดีผลกระทบของอาชีพเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีผลในการดำเนินชีวิตบ้างเนื่องจากว่าภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องออกตรวจลาดตระเวนนะครับทำให้ไม่มีเวลามาดูแลครอบครัวนะครับก็ต้องเสียสละต้องยอมรับมันให้ได้เมื่อเราเลือกที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับความห่างเหินจากครอบครัวก็มีส่วนสำคัญแต่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าของเราไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อายุของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีอุปสรรคบ้างก็เหมือนนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่ว่าเราใช้ร่างกายเปลืองหรือไม่ถ้าเกิดเรายังฟิตตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินป่าอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่จิตใจด้วยหลายครั้งก็มีเจ้าที่ที่อายุใกล้เกษียณแล้ว 58-59 แต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าชุดนำน้องๆเดินป่าด้วยความห่วงใยของเขาซึ่งมีความรักความผูกพันกับอาชีพนี้ก็ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

0: วัสดีครับผมชื่อนายสมเด็จอภิญญาเมหากุลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นนิสิตชั้นปีที่2ครับคณะวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านป่าไม้ซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆด้วยครับแรงบันดาลใจของผมนะครับคือการที่ตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับวิชาบรรณคดีกับวิชาวรรณศาสตร์ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราการที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวรรณศาสตร์หลังเรียนจบนะครับผมอยากเป็นนักวิชาการป่าไม้ครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าไม้ลดลงในแต่ละปีผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูป่าไม้ประเทศไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลินทิพย์เพื่อนฝูงค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์นะคะก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินป่าค่ะชื่นชมธรรมชาติชอบดูสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ดูนกดูธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเลยเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์ค่ะความน่าสนใจความสำคัญของคณะวรรณศาสตร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโลกของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไรต้นไม้ธรรมชาติสามารถช่วยประคับประคองโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะจึงเป็นความน่าสนใจของคณะวรรณศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนิคมแหลมศักดิ์ครับคณบดีคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราให้การศึกษาด้านการป่าไม้ชั้นสูงนะครับสิ่งที่เราศึกษานั้นเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งเรื่องของต้นไม้หรืออะไรแก่พืชทุกชนิดที่อยู่ในป่ารวมทั้งที่เราเอามาปลูกเลี้ยงด้วยนะครับสัตว์ป่านะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าอันได้แก่พวกเห็ดชนิดต่างๆนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราพูดได้ว่าวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นสถาบันชั้นสูงครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การศึกษาทางด้านการป่าไม้ครบวงจรคณะวรรณศาสตร์ของเราเนี้ยแบ่งเป็น6ภาควิชาครับอันได้แก่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาภาควิชาการจัดการป่าไม้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาวรรณวัตรวิทยาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้แล้วก็ภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมากกว่า1หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นภาควิชาอนุรักษ์วิทยาเราก็ให้เรียกการเรียนการสอนทางด้านการจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอุทยานนันทนาการและก็การท่องเที่ยวนะครับหรืออย่างกรณีของภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2คือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางไม้นะครับเพราะฉะนั้นในคณะวรรณศาสตร์เองนั้นก็มีเปิดโอกาสให้เรื่องของการเรียนการสอนและการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ยที่เข้าเรียนกับเราเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพื้นฐานในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่นคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็นิสิตเองยังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านการป่าไม้ก็คือวิชาวรรณศาสตร์เบื้องต้นวิชาทางด้านอนุรักษ์วิทยานะครับแล้วก็นิสิตยังได้ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นในการไปเดินป่าในการใช้ชีวิตในป่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าปีแรกเลยนะครับส่วนปีที่2นั้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของการปลูกป่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูป่า พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์ป่านะครับ
0: ในปีที่3นั้นเราจะเริ่มเจาะลึกไปในเกี่ยวกับความชอบที่เราต้องการของคณะวนศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการลุ่มน้ำสัตว์ป่าหรือจะเป็นวิศวกรรมป่าไม้ครับ
1: ส่วนปีที่4ก็จะเป็นการทำโปรเจกต์จบซึ่งคือการประมวลผลจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3
3: ในการเรียนในคณะวนศาสตร์ก็คือจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็ภาคบรรยายก็คือเรียนห้องเรียนนิสิตคณะวนศาสตร์ก็จะมีการฝึกงานภาคสนามเป็นในตัวทุกซัมเมอร์ส่วนเรียนในคณะก็คือจะเป็นเรียนตัวเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนที่จะออกภาคสนามอีกที
4: สำหรับตรงนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าหรือคาเมราแท็บไว้นะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับการศึกษาสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีป่ามีต้นไม้ให้เรามองเห็นก็มันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีสัตว์ป่า

0: ุดเด่นของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการที่เราศึกษาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นเรื่องของหลักการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะวรรณศาสตร์นะคะก็ต้องเรียนทางสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.00 ขึ้นไปค่ะ
2: นักเรียนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์นะครับก็จะต้องทำคะแนนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเช่นชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาในการอ่านก็คือจะแบ่งว่าช่วงเช้าจะอ่านเป็นวิทยาศาสตร์บ่ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์ส่วนหัวค่ำก่อนนอนนะคะก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีเวลาพักของเราเป็นช่วงๆเพื่อใหสมองของเราได้พักผ่อนบ้างค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะวรรณศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนอกจากจะเป็นความรู้แล้วอยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายครับเพราะว่าคณะของเรานั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพในตอนแรกเข้าแล้วก็มีการทดสอบร่างกายเป็นระยะตอนเรียนครับ
2: ในเรื่องการสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะรับในระบบ TCAS ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการรับตรงโควต้าพิเศษหรือว่า admission เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรได้ครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการป่าไม้สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีผมอยากจะให้มองว่าปัจจุบันนี้เราชอบทำสิ่งไหนมีความสุขครับเพราะเนื่องจากว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาต่อจนไปถึงขั้นการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและสามารถอยู่

0: กับมันได้ตลอดครับ
1: การใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกรุ่นพี่ก็ช่วยในการเรียนในการใช้ชีวิตคือหลายๆอย่างทำให้ภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์มากค่ะสำหรับความสุขที่ได้เรียนในคณะนี้นะคะก็คือเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักค่ะ
0: ความภาคภูมิใจที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคณะวรรณศาสตร์นะครับคือเราได้เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความยั่งยืนครับ
2: ความสุขของผมที่ได้เป็นเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เสียงขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆน้องๆที่ให้กำลังใจเราที่เรามาช่วยดูแลปกปักรักษาทรัพยากรของชาติมันก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นสายตาที่เขามอบให้เราที่เขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขสำหรับความภาคภูมิใจในอาชีพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับผมมีความภาคภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีใครรับรู้ได้โดยตรงทุกวันนี้ที่เรามีน้ำมีอากาศมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ให้คนไทยได้ดูได้เห็นเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยมาเข้ามาปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติครับผม

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8

0: ะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
2: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
3: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
2: ทำอะไรดีคะดูสิ
3: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม
4: ่นี่ไง
5: ต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการหลักการในการเลือกใช้ค่ะ
5: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไปให้ซับซ้อนขึ้น
2: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
7: แม่ช่วย
2: เดี๋ยวๆๆหยิบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
1: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
5: ยากไปมั้ยคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
5: แต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
5: ค่ะ
2: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
5: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
6: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
5: ค่ะ
6: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
2: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
1: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
2: เหลี่ยมอยู่ไหนที่เหลี่ยมตรงไหนค่อยๆวางกด
6: นี่ค่ะ
5: ได้แล้ว
6: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
5: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
6: คือของเล่นตัวนี
5: ้นอนเลย ไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
6: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้
5: ค่ะ
6: ช่วยด้วย
5: ออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
6: เป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
7: แม
6: ่
7: แม่ข
6: ี
7: ้ยู
5: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
6: ค่ะ
5: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อน้องพูดนะคะ
2: ไก่
6: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะคะ
2: ขอ
1: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย

0: ปวด
1: จะขอปวด
2: ถึงจะเป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่ในที่สุดคุณแม่และน้องแวนก็สามารถปฏิบัติภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
3: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกไก่ขไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
4: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
5: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้ค่ะอย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยค่ะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
4: ะ
5: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
4: ี้
5: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสัก5-6เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
4: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ก็มีดิ้นกลับ
5: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
3: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
5: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube แล
4: ้วได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
5: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนนะ
4: คะ
5: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
4: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
3: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคย
4: น
3: ะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
5: แล้วเขารับรู้ได
3: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
5: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกหน้าอะไรอย่างเงี้ย
3: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอี
5: กเน
3: ี่ย
5: นะคะ
3: ก็เชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
5: พูดซ้ำๆตลอด
3: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
4: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก

0: VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1 ขวบ
1: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
0: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
1: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเอง
0: ค่ะซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
1: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะคะในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
1: เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะ
0: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
1: มันไม่ท้าทาย
0: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีกใช่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
1: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
1: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอ่ะแม่จะคันนำก่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคลานนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคลานนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
1: ไปอ
0: ย
1: ู่
0: อ
1: ี
0: กทางออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์คือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดนะคะ
1: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
0: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
1: ะ
0: นะคะ
2: ช่วงอายุ
0: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ

0: มีความสนุกเลย
1: ะ
0: นะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
1: ์
0: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
1: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
0: ้
1: ในช่วงวัยนี
0: ้
1: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
1: ้
0: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
1: ่
0: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
1: ่
0: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ท่องกันไปยังไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่ เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
1: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญญาต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
1: ห
0: ร
1: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือปฐมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัส
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
1: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังอันนี้นุ่มๆฟู
0: ๆ
1: หรือว่าหยาบๆหรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขาอยู่
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่
1: ะ
0: ว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
1: เรา
0: จ
1: ะดีกับเขาอย่างไร
0: ไม่สนุกเลย
1: อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะ
2: คะแทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรง
1: ค่ะ
0: นะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จ
1: ะ
0: นะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
1: มีความสุขมีความสุขมากเลย
0: สูงมากระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะ
1: คะ
0: อันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
1: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูกใส่เลย
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ด

0: ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะ
0: คะ
1: แหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
1: ็
2: คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
1: ค่ะ
0: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
1: ค่ะ
0: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
0: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียน
1: ค่ะ
0: นะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็น
1: น
0: ะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่
0: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นละ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
1: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
1: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนนท์และแขกรับเชิญทั้ง2ท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18

ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี 2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทางนี้นายทามันซันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพรมเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอนาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสาร

มีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายแผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดี
ภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยการสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและเทศกาลส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยการต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถาน

ถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนานแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัติวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือโลกยารามวัด

รัชนสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุ่มกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลียอกกระดารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานวัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ยอยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หร
0: ออยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

มีแรงผลักดันในการที่ทำให้เราอยากเล่นมากขึ้นก็ตอนแรกเล่นไปเล่นมาก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับแต่เรามีเป้าหมายชัดเจนครับว่าเราอยากเก่งครั้งแรกทำออกมาได้เกินคาดครับเข้ารอบลึกครั้งต่อไปเราจะต้องมากกว่านี้เราตั้งเป้าหมายขึ้นเรื่อยๆๆมันเลยทำให้เราใช้เวลาไม่มากครับในการที่จะขึ้นไปสู่แชมป์ไปปั้นนักกีฬาดีไหมเพราะว่าเราเองก็มีประสบการณ์และความรู้มากพอที่ทำตรงนี้และมันเป็นอย่างหนึ่งที่เมืองนอกมี

0: แต่เมืองไทยยังไม่มีผมมองว่าโค้ชน่าจะเป็นคีย์สำคัญครับในการที่จะพัฒนาเพลเยอร์ในไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศได้พอคำดนตรีออกมาเป๊ะแล้วทำออกมาดีก็เลยเห็นก็เลยโอเคชมแต่ช็อตนั้นอ่ะมันต้องปล่อยตายแล้วพอเกิดช็อตนั้นปุ๊บกราฟมันดิ่งเลยนี่น่าจะเป็นตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันถูกระบบเหมือนโค้ดในแง่อื่นๆกีฬาอื่นๆหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงหน้าได้ทุกปัญหามันจะต้องดีขึ้นครับผู้เล่นของเราครับในทุกตำแหน่งครับผมคัดสรรมาอย่างดีว่าเป็นอันดับหนึ่งของทั้งประเทศเพลเยอร์ผมไม่อดห่วงเลยว่าฝีมือเราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งทีมเวิร์กมากพอแน่นอนเพราะว่าเราเข้ามาแคมป์กันฟูลไทม์อยู่ด้วยกันตลอดไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันครับผมเรื่องการแผนหรือกลยุทธ์ต่างๆมีผมคอยดูแลที่จะมีหน้าที่วิเคราะห์ทีมเราวิเคราะห์คู่ต่อสู้เพราะงั้น3เรื่องที่ผมว่ามานี้ทำให้ผมมั่นใจครับว่าทีมเราเป็นอันดับหนึ่งครับ
1: ผม
0: มีอยากได้ปั่นไปดีกว่าบินไม่แรงนะสมองไปขวาข้าได้เช่นเดียวกับโค้ชกีฬาทั่วไปเลยทางปรับจุดเสียจุดด้อยแนะนำจุดเด่นให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นศึกษารีเพย์ของทีมเราเองเพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างๆศึกษารีเพย์จากคู่แข่งเพื่อที่จะนำมาเป็นกลยุทธ์ที่จะเอาไว้ใช้สู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีแม้แต่ผู้สนับสนุนไม่มีโค้ชไม่มีอะไรเลยมีแต่พวกเรา5คนครับการซ้อมของเราก็เปิดคอมมาเจอกันตอน6โมงเลิกเรียนมาเจอกัน6โมงเล่นถึง2ทุ่มกลับบ้านอะไรเงี้ยครับก็การปรับเปลี่ยนณตอนนั้นก็อย่างที่บอกครับใครไม่พร้อมไม่สามารถมาได้ไม่สามารถมาซ้อมได้ตามเวลาที่เรานัดเราก็จะขอให้ปรับเปลี่ยนขอให้ออกอยากทำทีมที่มีผู้เล่นที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนคนทำงานปกติครับ9ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงครับรวมเวลาพักก็9ชั่วโมงครับผมแต่นอกเวลาเนี่ยเราก็ยังทำอยู่นะครับเพราะว่าเราอาศัยอยู่ที่ด้วยกันเลยไม่ใช่ว่าจบเวลางานปุ๊บเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้กันต่อเราจะไม่เล่นกันเราจะไม่ศึกษาร่วมกันไม่หรอกครับเราทั้งวันเลยครับแต่แค่ว่าเราจะโฟกัสจริงๆจังๆใน9ชั่วโมงนั้นเป็นหลักมากกว่าหนักใจอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาผมรู้สึกชอบมันผมเล่นแล้วผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงแข่งแต่พอผมทีมของผมชนะผมอยากให้ทีมของผมไปให้ไกลกว่าตอนที่ผมทำอยู่ความรู้สึกมันมากกว่าเดิมครับเหมือนเราต้องแบกรับทีมเอาไว้ครับผมใช้เวลาประมาณ1ปีครับที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ครับพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอขยันเล่นขยันศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งก็คือพัฒนาศักยภาพตัวเองส่วนของโค้ชเนี่ยก็จะต้องศึกษาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับทีมและตัวเพลย์อย่างการที่จะเลือกเพลเยอร์แต่ละคนลงตำแหน่งต่างๆ

0: นิสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เช่นกันครับผมอย่างเช่นแคลรี่ครับเป็นตัวปิดเกมตัวแบกรับความหวังของเพื่อนเนี่ยการที่เราจะเลือกเพลเยอร์ลงไปเนี่ยเราจะต้องมองครับว่าเพลเยอร์คนนี้มีความมั่นใจไหมเด็ดเดี่ยวไหมกล้าตัดสินใจในจุดที่สำคัญไหมบางจังหวะเนี่ยยอมให้เพื่อนตายไปเพื่อที่เราจะคงเป้าหมายของเราไว้อย่างเงี้ยครับก็คือต้องเด็ดเดี่ยวมากครับผมอย่างตัวมิดเลนออฟเลนที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวทำเกมเนี่ยครับก็จะต้องเป็นคนที่มีทักษะการเล่นพอสมควรฉลาดเล่นเข้าออกได้อย่างไหลลื่นทีมเวิร์กดีสื่อสารดีทำจังหวะให้เพื่อนได้ส่วนตำแหน่งโรมมิ่งครับผมก็เป็นคนที่น่าจะต้องนิสัยชอบปั่นป่วนคู่ต่อสู้นิสัยกวนๆชอบทำให้อีกฝั่งรำคาญอึดอัดเล่นยากขึ้นครับผมผมจะเลือกคนที่นิสัยกวนๆไปชอบปั่นป่วนไปครับผมส่วนตำแหน่งสุดท้ายครับตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับนิสัยที่เหมาะกับตำแหน่งนี้อย่างตามชื่อตำแหน่งนะครับต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทีมครับเป็นคนใจดียอมตายแทนเพื่อนได้คงต้องเป็นคนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อครับผมอย่าประมาทนะซัพพอร์ตมันแรงอยู่นะมันเฟิร์สบัตได้อยู่รูบิกคอร์กอ่ะในแต่ละตำแหน่ง5ตำแหน่งเนี่ยเราจะมีตำแหน่งแยกมาอีก3ตำแหน่งครับผมมันก็ไม่เชิงแยกมากก็คือกัปตันครับกัปตันทีมต้องมีครับทุกกีฬาและทุกเกมก็มีครับเป็นคนสำหรับผมการที่จะเลือกกัปตันเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ได้ทั้งนั้นครับแต่นิสัยเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นที่น่าเคารพนับถือของทีมมากที่สุดเป็นพี่ใหญ่ฉะฉานเด็ดขาดสามารถดูแลทีมได้อันนี้ถึงผมถึงเลือกเป็นกัปตันตำแหน่งที่2ครับเรียกว่าเกมว่า IGL ครับ IGL ก็คือ In Game Leader ครับก็คือคนสั่งเกมคนสั่งแผนครับคนสั่งแผนที่ผมต้องการคือคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลการเล่นของทีมมาอย่างดีเข้าใจทีมตรงข้ามเพราะไม่งั้นจะสั่งแผนให้ดีไม่ได้เพราะงั้นคนที่ผมอยากได้ก็คือคนที่ใช้คำสั่งมากกว่าคำถามครับคนที่พาทีมไปข้างหน้าครับตำแหน่งสุดท้ายครับ S ก็คือแฮร์รี่เนี่ยนะครับในความหมายของ S ก็คือคนที่เก่งที่สุดในทีมครับคนที่ทีมไว้เนื้อเชื่อใจคนที่พลิกสถานการณ์ให้กับเกมได้เสมอคนที่สร้างปฏิหาริย์ให้กับทีมได้ครับอันนี้เรียก S ครับผมดูแลอยู่2ทีมครับทีมแรกจะเป็นแบบ full time เล่นวันละ8ชั่วโมงเหมือนคนทำงานเลยปกติเลยส่วนของอีกทีมนึงจะเป็น player ที่เล่นเป็น part time ฮะคือหลังเลิกเรียนเลิกทำงานออกมาก็มาซ้อม
1: ปล่อยตายแล้วไปทำกระแสคลิปดีกว่าเลย
0: มันต้องมีบ้างครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายเราชัดเจนครับแล้วผมว่าผมเล็งเห็นถึงอาชีพว่าถ้าเราทำได้เราก็จะมีเงินนะเราก็จะสามารถอยู่ได้นะถึงแม้มันจะยังไม่มากพอการเป็นอันดับหนึ่งเพราะงั้นจะยอมรับมากกว่านี้ถ้าเด็กไทยสามารถไปแข่งโอลิมปิกในนามทีมชาติไทยแล้วคว้าเหรียญกลับมาได้อย่างนี้ก็ผมเชื่อว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านครอบครัวหลายๆครอบครัวให้โอกาสอีสปอร์ตครับยากครับเพราะว่าด้วยวุฒิเพราะเราเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับ

ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆเพลเยอร์ของประเทศไทยไม่ได้อ่อนนะครับแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีเกมแนวนี้ให้เลือกเล่นหลายประเภทเกินไปทำให้คนเก่งๆที่มีพรสวรรค์เนี่ยกระจายออกไปหลายเกมเพราะงั้นการที่เราจะทำทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยให้ได้เนี่ยมันจึงช้ากว่าประเทศอื่นครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าครับทีมของเราครับตั้งแต่ทำมาในปีแรกจนมาถึงตอนนี้ผมไม่เคยปล่อยเกมไหนไปเปล่าๆเมื่อแพ้ปุ๊บเราต้องคุยผมเป็นคนที่อยากรู้ว่าแพ้เพราะอะไรอยากรู้ว่าใครผิดอยากได้ยินคำขอโทษเดี๋ยวจะเอาใหม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมให้ความสำคัญตรงนี้เพราะงั้นหลายครั้งเราเกิดการปะทะกันด้วยวาทะคารมต่างๆทำให้ทีมของเราเนี่ยเกือบแตกหรือต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นมาถึงหลายครั้งแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้ครับผม

ได้ไปต่างประเทศได้ไปประเทศที่เราไม่เคยคิดที่จะมีโอกาสได้ไปได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้กินอาหารแปลกๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างมากครับแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันครับเราได้ไปพบกับมุมมองใหม่ๆของ e-sports ของประเทศอื่นเช่นประเทศจีนประเทศเยอรมันผมเห็นถึงว่าเขาแอคทีฟกับเรื่องนี้มากเขาเชียร์กันเหมือนเชียร์ฟุตบอลเหมือนเชียร์กีฬาจริงๆผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เข้าหอการหอแข่งเพราะงั้นผมว่านี่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับล่าสุดที่ไปต่างประเทศมาครับก็คือเราได้มีโอกาสไปคุมทีมจริงๆครับเพราะงั้นเรารู้สึกตื่นเต้นกว่าลูกทีมด้วยซ้ำครับเวลาที่เราได้ขึ้นเวทีชิงแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นผมถึงประทับใจมากเลยครับเวลาที่มีคนโห่ร้องมีคนเชียร์มีคนเรียกตะโกนชื่อทีมอัลฟาอัลฟาอัลฟาอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบรู้สึกแฮปปี้มากครับผม

รางวัลแรกที่ได้ครับมันไม่ได้มากครับเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยตรงนี้มันสร้างรายได้ได้นะถึงแม้มันจะแค่หมื่นเดียวหรือ 20,000 ผมเชื่อว่าถ้าเราเล็งตั้งเป้าหมายกับมันลงทุกรายการที่มีเงินรางวัลผมเชื่อว่ามันจะเป็นอาชีพเสริมให้เราได้นะตอนนั้นครับผม

จริงๆมันไม่ได้สร้างให้กับทุกคนครับมันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวด้วยซ้ำครับที่จะสร้างรายได้จากการเล่นเกม e-sport นะครับคือเพลเยอร์ที่จะได้รายได้เนี่ยมันต้องมีพรสวรรค์มีพรแสวงโชคดีด้วยหลายๆอย่างคือมันต้องประกอบกันนะครับการเล่นเกมเป็นทีมเนี่ยเก่งคนเดียวไม่สามารถที่จะพาทีมไปถึงแชมป์ได้เพราะงั้นเพื่อนของเราอีก4คนจะต้องทัดเทียมกับเราหรือมาเติมสิ่งที่เราขาดได้การแข่งขันครั้งที่ผมภูมิใจสุดก็คือการแข่งขันครั้งที่เราไปแข่งขันระดับโลกจะไม่มากเท่ากับงานอื่นๆที่เรามีโอกาสไปทำแต่ผมแฮปปี้กับมันครับผมอยากแค่ 1% เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะงั้นต้องเริ่มจากตัวเองครับขยันซ้อมให้มากกว่าคนอื่นครับมีวินัยกับตัวเองครับตั้งใจมีเป้าหมายสร้างเป้าหมายที่

ชัดเจนไม่ใช่ว่าเล่นแล้วไม่ได้แพ้แล้วเลิกตัดใจง่ายๆเป็นสิ่งที่น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่มีเพราะงั้นถ้าอยากมาถึงจุดนี้ได้ต้องทำให้ได้ครับ

ผมเชื่อว่าทำอะไรเยอะไปมันก็ไม่ดีครับเตะบอลทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่ดีเหมือนกันคือไม่มีอะไรดีถ้าทำเกินร่างกายของเราเนี่ยครับก็คงแนะนำได้คร่าวๆว่าโอเคถ้าอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตทำไปดิทำไปเล่นไปตั้งใจแต่การเรียนก็อย่าเพิ่งเสียทำควบคู่ไปดีกว่าครับผม

0: อย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโรคเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยเจ้าจิ้งจอกขาว
1: อันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องปวดใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะ
0: อันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
2: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียงบางอย่าง
2: มีไฟแว๊บๆ
0: เฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
2: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรง
1: นึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่า
0: โอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็ก
1: รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยเพราะเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
3: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
3: ก็
0: ไม่อยากไปเล
3: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
3: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือ

0: มันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยพอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดค่ะ
0: ด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: น
0: ะ
1: ไม่ทำงานทำการ
0: เ
1: ลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าอ้าวเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก็
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับปกติคือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ย

0: มันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับนึงก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่อย่างเนี้ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: เฉยๆเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูแรงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: แล้วคนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่จริง
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมนี้ได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยง
0: ในการติด
1: แล้วก
0: ็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้าง

0: ค่ะ
1: ไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็
0: ค่ะ
1: เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่ก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างแบบให้คนหายติดได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
0: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
1: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
0: หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้สามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่
0: บรรดามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศ

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: ป้อมมันโดนเท้ากัน
1: กลับขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีล่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: มันเจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยตายแล้วสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลย

0: ันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋า
1: ค่ะ
0: ช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
1: ได้ค่ะ
0: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
1: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ท่านประธาน
0: พี่จะเลื่อนเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ลมเสียสะอาดแล้ว
3: นั่งบนน้ำ
0: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่นั่ง
2: ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
0: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านยะโ
2: อ้หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
0: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
2: ตอนเนี้ยป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะที่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมนะฮะ
1: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
0: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะกระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
2: ก็อยากฟัง
0: ยืนดี
1: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
1: ได้แล้วเหร
2: อเรื่องมันขำขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่
1: พี่จักรจี

0: ทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
1: ก็คุณนาพูดว่าวอิงไม่ได้ยินนี่ค่ะ
0: มาอีกที
2: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
0: แค่นั้นน่ะเนาะไม่เนี่ยโป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังไงครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
2: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกเขาอร่อยไหมครับ
1: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
3: ย
2: อดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
1: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
3: พี่โป้ง
2: สุดซีด
3: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
2: เจ๊เฮ้ยน้ำ
1: ตา
2: ลเดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
1: น้ำตาล
4: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
2: อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเงี้ย
4: คิดไม่ทันอ่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
0: จ้าเป็นชื่ออะไร
4: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
2: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
3: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
2: จริงนะ
0: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
4: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
2: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
0: ปิงปอง
5: ฮะ
0: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มาลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
6: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนแอโรบิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
0: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
6: รู้ทันอีกแล้ว
0: ร้อนเงินไปนานลอยไป
4: เชิญครับผม
7: เชิญค่ะ
0: มาแล้ว
7: โอ้โห
0: เป็นไงหล่อ
8: เป็นไรครับเนี่ย
9: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
6: โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่หรอคะเนี่ย
9: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ว่าผมอะตื่นตี2ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
0: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพกผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
9: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
3: ไม่เจอหมอครับ
9: ไม่เจอโรคครับ
5: พี่ออดิชั่นต่อดีกว่านะ
9: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
5: ได้ค่ะได
9: ้1 2 3 3 4
2: นี่น่าจะกระป๋องแรก
3: กระป๋องอุ้ย
1: วาง
3: ด้วย
1: นักมวยนะคุณเป็นนักมวย
0: ด้วย
9: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
0: ผ่าน
4: ครับ
9: โอ้โห3ผ่านเลยนะครับ
0: ใช่3ผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
9: โอ้โหดีก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
3: อ๋อแค่วอร์ม

0: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
1: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
2: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี้ย
1: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
3: ใช่ใช่
4: เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริงจริง
1: จริงนะ
4: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรเหรอ
1: พร้อม
3: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
4: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลย
3: พร้อมครับตอนนี้
0: ผมพร้อมเสมอครับ
3: ไปครับลุยสามสี
1: ่ไก่ย่าง

0: เอาแต่ย่างถูกเผาเอาแต่ย่างถูกเผามันรมไม่เสียบมันรมไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไก่ย่าง
1: ทำไมไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับแม่คุณ
2: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ได
1: ้มาเต็มๆอีกเลย
3: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
1: ต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา
4: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูก
5: ก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
6: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
5: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
6: ่ครับ
5: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
6: ใช
5: ่ขยับ
6: มีจังหวะอยู่ใน
5: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
6: ครับ
5: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
6: เริ่มที่มืออีกครับ
5: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
6: โอเคครับ
5: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
6: ่
5: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
6: า
5: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
6: เริ่มสนุกแล้วน
5: ี่1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
6: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
5: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
6: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
5: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
6: ได้เลยครับ
5: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
6: 3
5: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
6: โอเคครับ
5: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่งมือไม่ถึงครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียว2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้ลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
6: ด้านหน้า
5: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก

0: กำหรือแบมือ
1: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
0: โอเคครับ
1: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
0: า
1: ะโอเคครับ3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3หยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเน
0: า
1: ะสามารถทำไปเรื่อยๆเลย
0: ได้ครับ
1: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
0: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
1: ทำได้เลย
0: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
1: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกนั่นข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
0: พร้อม
1: 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่
0: หัวไหล่
1: ให้เราแกว่ง
0: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
1: ช่วงสะโพกครับก็คือเราแตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
0: ู้สึกได้
1: ขย
0: ับ
1: ตลอดเวลา
0: ใช่ครับมีความรู้สึก
1: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
0: ครับผม
1: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายครับ
0: ง่ายยังใช้ผ้าขม้าอยู่ป่ะครับ
1: ยังใช้ผ้าขม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด
0: ้
1: านหน
0: ้
1: าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
0: ไว้
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
1: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
0: ครับ
1: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
0: ครับ
1: 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกๆเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
0: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
1: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
0: โอเค
1: โอเคครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
0: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
1: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
0: ใช่
1: ใช่แล้วก็เพลง
0: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
1: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
0: ใช่
1: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
0: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
1: โอ้โหกำลังใจให้เลย
0: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
1: ยินดีเหมือนกันครับ
0: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหลยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดค่ะสุดยอดท่าเนี้ยขึ้น
0: ถ้าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
4: ครับ
2: พาออก

0: น่ะ
1: น้ำมันมวย
2: เขาผ่านใช่ไหมครับ
3: ผ่าน
2: เ
3: ล
2: ย
3: ผ่านไปเลยอ่ะ
1: พี่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
4: เนาะมือนักอิงเนาะ
1: ใช
4: ่บอกก็เป็นนักมวย
3: สอนผมม้วนนิดนึง
1: นะอีกท่าหนึ่งอีกท่า
2: ม้วนเหรอครับอย่างนี้แค่พอเฮ้ย
3: คนละม้วนปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลย
4: ไม่น่ามีแฟนเลย
5: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิชเป็นแฟนกันเหรอคะ
4: ก็ใช่อยู่สิคะ
5: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
4: ก่อนอุ้ยดีใจมากเลยค่ะ
6: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
4: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไม่แน
2: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
7: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยแบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ที่หนาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างน
0: ี้เป็นส่วนใหญ่10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรก

0: แรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
2: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
1: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
2: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
1: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
2: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
1: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
2: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
1: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: แล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนู
0: จะเอาลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอะวันนั้นอะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แน่นอน
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อมั้ยลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: แล้วหนูก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อ่ะอันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
1: เอาร้อยหนึ่ง
0: มาด้วย
3: 130บาทนะโอเค
0: ขอ
3: จับ
0: เลย
3: นะล
0: ู
3: กนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะครับซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริงๆ
6: เราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
3: ล
0: ับ
3: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น
7: ้
8: องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟ
8: แล้วน้องโฟนรู้จักประหยัดไหม
7: ว่าประหยัดไฟ
8: เพื่ออะไรทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
7: ไม่เสียตังค์เยอะ
8: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
7: หยอดกระปุก
0: การศึกษาการทดสอบครับมีน้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
1: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
1: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
3: อยากได้เหรอ
1: เอออ
0: ันนี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร์
3: ไหนครับจะอยากได
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
3: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู่
0: คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
9: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม
5: ่เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
5: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟซื้อไหมครับ
3: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
7: เอาซ้ำกัน
3: ฮะ
9: เนาะ
0: ชอบทั้งสาม
9: น้องพลครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะและหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
1: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณคร
9: ับเอ่ยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออๆสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอ่ะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
6: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
9: ะ
6: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
9: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: ชื่อน้องอะไรคะ
10: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
11: บ้านอยู่กับใครบ้างคะ
10: อยู่กับแม่พ่อค่ะ
11: แล้วใครใจดีกว่ากัน
10: แม่ค่ะมีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
11: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงไหนลองทำท่าขอให้หนูได
10: ้
11: ส
10: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
11: เพราะว่าจีจี้เดินไปเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
10: ไม่แล้วค่ะ
11: ทำไมอ่ะ
10: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: ถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ไปจ้าลูกไปฝนจะตกแล้ว
0: จ้า
2: ฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
4: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเนาะเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันมองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื้อ
5: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสีย
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะนั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน

0: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถ
1: ู
0: กไหมคะตรงนี
2: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
3: ชื่ออะไรคะ
4: หมิง
3: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
4: ่ะถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
3: แพงไหมอ่ะ
4: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
3: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่อ
4: ยากได้ทั้งสองชุด
3: ก็หมดตังเยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
4: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
5: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
6: ผมว่าตักพอสมควรครับ
1: ครับ
6: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
6: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
6: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
1: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
6: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
6: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไป

0: ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรคะ
1: มิ้น
2: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
1: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
2: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
1: รู้จักค่ะ
2: ประหยัดคืออะไรคะ
1: เก็บเงิน
2: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: จ่ายค่าเทอม
2: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
1: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งเยอะจนหนูถือไม่ไหวเลย
3: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
4: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
3: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
5: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
3: คิดว่าตักเยอะแน่
5: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยแล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเง
3: ี้
5: ย
3: คือขออีกก็กินไม่หมดหรอก
5: ใช่
3: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่
5: แล้วกินไม่หมด
3: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
6: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
7: ้อิ่มแล้วค่ะ
6: หมดไหม
7: ไม่หมด
6: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
7: ไม่ไหว
3: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องว่า
8: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
7: ต้องตักน้อย
8: ตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
3: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
5: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
3: คุณแม่ล่ะครับ
9: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
3: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
9: คิดว่าไม่หมด
3: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
0: ่ยอมค่ะยอม
3: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
0: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
7: หมดค
3: ่
7: ะ
3: โอ
0: ้ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
7: ินให้พอดีตัว
0: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
7: พอดี
3: พอดีหมดจ้าคุณพ่อแม่ครับเขาบอกว่ากินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
5: ก็เป็นไปได้ครับ
3: ครับ
5: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
3: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
10: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
3: ครับ
10: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อน ป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
11: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
12: ่สู้สู
11: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: กัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: หนูได้500บาท
5: เก่งจังหยอดเองเลยเหรอ500เนี่ย
4: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
5: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมอ่ะทำไมหนูอยากได้10ชิ้น
4: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้

0: รู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
1: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
1: มีการแบบนี้ครับ
3: ค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อชิ้นนี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอ
2: ค่ะ
3: แม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
2: ค่ะ
1: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
0: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาแล้วครับอันนอกหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับอยากซื้อเรียกหากันได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีป่ะ
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อเติมในรถตรงสุดท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วไปมากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทําอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จําเป็นที่อยากได้

0: บอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
1: ใครจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
2: ับ แต่ผลไม้มาแล้วครับหวานจะเป็นไหมครับหวานหวานเลยครับที่คุณตอบกันคือบัต
3: รแล้วนอกเหนือจากการหายอดกระปูกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
4: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
3: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
0: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
3: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
0: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรอบแฟนจัน
4: ป.ส.ต้นหนุกอ่านออกแต่คนเข
0: ีย
4: น
0: ที่14ไป
4: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่าเออมันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
3: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
0: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
3: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
5: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
4: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ้ยอย่างสักอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นควรถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้

0: ย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุกออมสิน
1: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
1: บ
0: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดี
1: เ
0: ก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
1: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
1: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
1: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
1: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
2: คุณใช่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
1: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
2: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
2: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
2: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
3: ว่างเปล่าจังเลย
2: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
2: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้
1: วก็รู้จักให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
1: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
1: ครับ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ลองถามคุณแม่โจ้ครับ
4: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจิแพงจิจิอันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
1: น
0: ะก
1: ็
0: เป็นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็น ถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่นเลยไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้าง

0: แต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
1: ใช่ทำจากอะไร
0: ครับ
1: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้
0: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นานๆ
2: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
1: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
2: ค่ะ
1: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆแต่มันต้องดูแลด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
2: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
1: ู
2: ก
1: เล่นต้องเก็บ
2: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
1: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
0: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คุณอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
2: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: ครับ
1: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอ้นคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
0: เขียน
1: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3 คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
2: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
0: ม
2: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
1: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
0: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
3: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
0: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
0: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
1: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
2: ค่ะ
1: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
2: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
1: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
0: ครับ
1: นะคะค่ะ
2: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
0: ้
2: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
0: ้
2: วก็เป็นพ่อแม
4: ่สู้ๆ
2: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมง่วงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้า

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

ไรปะจ๊ะฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังล่ะจ๊ะเอานะฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้ว

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่เองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่เองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปริญมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้ภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างหนึ่งครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod แกมมายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้

0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือ Java เป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านไปเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ productคนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวหลายคนที่จะแสงคิ้วคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพนึงว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creation หรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลนึงครับที่วันนึงผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกมั้ยเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ๆก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง

0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นลองรับหลอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
1: The internship
0: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
1: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี่ป่ะ
0: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
1: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
0: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
1: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
0: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
1: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
1: React
0: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
1: จากการที่เป็นอินเทอร์เราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไหมใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
1: เป็นคนช่วยสอนแทนเลยโดยที่อายุแค่15
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทอร์นี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกกาธอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกกาธอนชื่อว่าชื่อ Stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกกาธอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่คิดมาก
1: ลองอธิบายว่าแฮกกาธอนซิมันแปลว่าอะไร
0: แฮกกาธอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไรมีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกกาธอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขียนโปรแกรมสดๆเลยเหรอ
0: สดๆครับ
1: โห

0: โอเคอ่ะแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เราแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองนะครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอะไรเงี้ย
0: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูม
1: ิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าเออสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็อาจจะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือไม่ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เร
1: ามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนั้น
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็น ตัวอย่างที่ดีมากแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษานะตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี้ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดี

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ตื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: ดึกมากแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะ
1: อีกหน่อยนะหมูหยองยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ง่วงแล้วนะ
0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิแม่เอกข้าวสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นนี้อยู่ทำความสะอาดด้วย
2: ครับ
1: เฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ Yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหร
1: ออ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะWhat is it?

0: Worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนข้าวสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
3: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
4: นั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
3: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
3: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
4: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: อืมจริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช้
0: คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลมาแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: หอยไกลเหมือนกันนะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: whale. A whale.
1: ฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
2: เห็นด้วยอย่าง
3: ไ
2: หมใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บนึงนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วู้ปี้
4: ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา
0: What is it

0: watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอ่ะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

watermelon.

0: A watch. A whale. A worm. A watermelon. A watch. A whale. A worm. A watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Worm? Watch? Whale? Good job!
1: What is it?
2: Watermelon? Watch?
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
0: บ๊ายบาย

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: กมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: ใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขัน

0: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

ื่อลิงออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว้

0: ู่ในรถนั่นล่ะล้างอ่างมาสิจะได้กัดซะเลย
1: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วล่ะ
2: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี้
6: สวัสดีครับ
5: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
6: จัดกระเป๋าค่ะ
5: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
6: ไปเที่ยวครับ
5: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
7: สวัสดีรับโบ้รับบี
6: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
5: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
7: โอ้ย
5: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
7: ใช่ครับ
5: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
7: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
7: ได้ครับ
5: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
7: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
5: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
7: ไม่รู้ครับ
5: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
7: กระโปรง
5: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
7: แรปโบ
5: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
7: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
7: ของแรปบี้
5: ถูกต้องจ้า

0: กลับโรงฮะ
1: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
0: ฮะกางเกง
1: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
0: เออฮะแรปโบ
1: ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
0: ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
1: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบหรอก
0: เอ๊ะว่ากางเกง
1: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: งง
1: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
0: ฮะเหรอครับ
1: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
0: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
1: ถูกต้องจะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
0: ฮ่าฮิผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
1: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
0: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
0: บายบายจ้าบายบาย
1: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: มันดีๆหน่อยสิเป็นโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายแล
2: ้วขอโทษครับท่านประธาน
1: เอ้ยปั๊บมันโดนเท้าฉัน
2: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
1: อุ้ยอีล่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
2: ได้ครับ
1: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
1: โอ๊ยตายแล้วสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋า
3: ค่ะ
1: ช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
1: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ท
3: ่
2: านประธาน
1: พี่จะเลื่อนเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
1: มันเสียสะอาดแล้ว
2: นั่งกับโดนแอม
1: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูสินะ
2: ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
1: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
2: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
1: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
2: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
1: น่ารักไม่เหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าจริงจ๊ะ
3: ค่ะ
1: นี่ช้ากระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
2: ก็อยากฟัง
1: ยืนดี
3: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหร
2: อมันขำขนาดนั้นเลยครับพี่
3: พี่จักรจี
1: อีกที
3: เล่าค่ะอีกรอบ
1: ตื่นแล้ว
3: น้าบอกว่าโอเค
1: น้องอิงพี่กระซิบไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
3: ก็คุณน้าพูดเบาอิงไม่ได้ยินนี่ค่ะ
1: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
1: แค่นั้นน่ะเนาะไม่เนี่ยโป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังอะไรครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนนะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกอร่อยไหมครับ
3: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
4: ยอดเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
3: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
2: พี่โป้ง
4: ชุดซีด
2: แบ่งเจ๊เขากินบ้างอะ
4: เจ๊เฮ้ยแล้ว
3: ตัดนะ
4: เดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
3: ตัดนะ
2: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกครูสอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
4: อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: กินไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
4: ยัง

0: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
1: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
0: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลยจริงนะ
2: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
0: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
1: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะขอเชื่อด้วย
2: ที่แล้วนี่มันลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
3: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินหน้าแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
2: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
3: รู้ทันอีกแล้ว
2: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยไป
0: เชิญครับผม
4: เชิญค่ะ
2: มาแล้ว
1: เป็นไงหล่อใจเย็นพี่ใจเป็นไรครับเนี่ย
5: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
4: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่เหรอคะเนี่ย
5: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ปรากฏว่าผมอะตื่นตีสองทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
2: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวคงผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกง่าดูอะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอะ
5: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
0: ไม่เจอหมอครับ
5: ไม่เจอโรคครับ
4: พี่อดิชั่นตอบดีกว่านะพร้อมไหมคะ
5: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
4: ได้ค่ะได
5: ้หนึ่งสองสามสามสิ
2: บโอ้โห
1: นี่
2: เหม
1: ือ
2: นโชคด
1: ี
2: มาก
1: นะเน
2: ี่ย
1: น
2: ี่
1: ก็จะกระป๋องแรก
2: กระป๋อง
0: กระป๋องกระป๋องวางด้วย
4: นักมวยแบบเคยเป
2: ็
4: นน
2: ัก
4: มวย
2: ด้วยโอ้โห
5: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
2: ผ่าน
0: ครับ
5: โอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
2: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
5: โอ้โหดูก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
0: แค่วอร์ม
5: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
1: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผม ไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
4: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี้ย
1: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
0: ใช่ใ
4: ช่เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริงจริง
1: นะ
4: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
0: พร้อม
6: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
4: ไก่ย่าง
5: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
0: พร้อมครับตอนนี้
5: ผมพร้อมเสมอครับ
0: ไปครับลุยสามสี
7: ่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไม่ถูกไม่เสียบเอ้ยไม่ถูกไม่เสียบ
5: ไม่ยอมเต้นสักทีละครับแม่คุณ
4: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ได้

0: เต็มๆอีกเลย
1: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงๆนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
0: ต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมนึกว่าเต้นเอาฮา
2: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาเฮ้ยไก่ย่างก็ถูกถูกเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดเดียวเฮ้ยตัวเม็ดเดียวเฮ้ยเสียบตูด
3: ไปเขาแลบไ
2: ปเฮ้ยเสียบตูดเฮ้ยรอจริงเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริงเฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยวิชันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: กำนัน
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
4: ไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
5: อ๋อ
4: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
5: ได้ครับพร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
2: จ้าจ้า
5: เราเป็นกรรมการ
2: จ้า
4: ครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพจของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
8: วันนี้เตรียมมาดีแล้วเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
4: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
8: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
4: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
8: ่ครับ
4: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
8: ใช่
4: ขยับ
8: มีจังหวะอยู่ใน
4: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
8: ครับ
4: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
8: เริ่มที่มืออีกครับ
4: ไม่ใช่ครับก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
8: โอเคครับ
4: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
8: ่
4: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
8: า
4: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
8: เริ่มสนุกแล้วนี
4: ่ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
8: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
4: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
8: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
4: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
8: ได้เลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
8: 3
4: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
8: โอเคครับ
4: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7อย่าเพิ่งมือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวสองสเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้ลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
8: ด้านหน้า
4: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
8: กำหรือแบมือ
4: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
8: โอเคครับ
4: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
8: า
4: ะโอเคครับสามสองหนึ่งป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 2

0: ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเค
1: โอเคโอเค
0: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
1: นิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
0: ่แล้วลองอีกรอบไหม
1: ได้เลยคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอง
1: สาม
0: สองสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งเลยหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
1: ได้ครับ
0: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็จะ
1: เจ้าท่านที่ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่
0: ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะด้านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้เน
0: าะใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่สามนะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
1: 2
0: 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: สามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่สามสองมือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราเตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับ
0: ตลอดเวลา
1: ใช่ครับมีความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขม้าอยู่แล้วก็ท่านนี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านนี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: ไว้
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคคราวนี้เนาะก็จะสึกเมื่อยไหล่เนาะถ้าเกิดเรายกนานๆ
1: ระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลย

0: ครับอย่าไปลองไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่าหนึ่งที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเขี่ยพื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: ครับกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดสุดยอดท่าเนี้ยขึ้น
1: ท่าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ้
4: ครับ
2: ท่าหอด
3: น้ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
4: ผ่านเลยผ่าน
3: น้ำมัน
4: ไปเลยอ่ะ
3: พี่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
2: เนาะมือนักอิงเนาะ
3: ใช
2: ่โอ้โหเป็นนักมวย
4: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
3: อีกท่าหนึ่งอีกท่า
1: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
4: เฮ้ยคนละม้วนปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลย
5: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
5: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนวุ้ยดีใจมากเลยค
6: ่
2: ะ
6: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไม่แน
7: ่โอ้ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลชายเกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ

0: แล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
1: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
2: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารนะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
2: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยกย้าย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ที่หนาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: แม่สู้สู้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: แล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ่10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให้
6: แล้วที่บ้านมีของเล่นเยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย
0: รีสายการทดสอบครับนี่เป็นกระดานหมากรุกที่บ้านนะฮะคุณพ่อแม่ครับมีแก๊งหมากรุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
7: อยากได้อะไรจ๊ะหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
8: นี่ก็ได้
9: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: น
9: ี่
0: คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
10: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
10: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน

0: อกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อ
1: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
2: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเดี๋ยวซื้อแน่นอน
2: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก

0: ืนกันไม่เคยมีนะครับพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
1: อันนี้
2: ลดให้เหลือ130บาท
1: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งมาด้วย
1: ร้อยสามโอเคขอจับสินะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะครับซื้อครับนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
3: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
3: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
3: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริงๆ เราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
0: ลับ
1: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องโฟน
5: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
4: ประหยัดไฟ
5: แล้วน้องโฟนรู้จักประหยัดไหมใครสอนคะ
4: ป้า
5: ป้าสอนว่าไง
4: สอนว่าประหยัดไฟ
5: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
4: ให้เสียตังค์เยอะ
5: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
4: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
6: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
6: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
1: อยากได้เหรอ
6: เอ
0: ออันนี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร์
1: ไหนครับจะอยากได
6: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
1: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
1: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
7: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
8: มันเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
8: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
1: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
9: เอาซ้ำกัน
1: ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ำซ้ำ
1: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
6: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะขอบคุณครับ
0: น้องโฟนซื้อ
1: ยาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เอ
1: ามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
3: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะ
1: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมาก
1: ค่ะ
3: ก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
1: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
3: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
1: ะ
3: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อ

0: แม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
3: แล้วใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะ
3: ใจดีทำไมคะ
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
3: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้ดูหน่อยส
2: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
4: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
5: ่ราคาถูกๆจ้า
4: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
0: ป้า
4: ค่
0: ะลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับค่ะ
4: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
0: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
2: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
5: หมดแล้วเหรอ
0: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
4: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
0: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
4: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในวีดีอาร์ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
6: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
4: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อน
6: ใช่ค่ะจะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
4: คิดว่าไม่ซื้อ
6: คิดว่าไม่ซื้อ
4: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
5: จ้ะขอบคุณจ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะ
4: ไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
4: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
1: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
0: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
4: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะนั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าหูบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
0: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี้
1: แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
3: ชื่ออะไรคะ
2: หมิง
3: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ่ะ
2: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
3: แพงไหมอ่ะ
2: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
3: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่
2: อยากได้ทั้งสองชุด
3: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
2: ห้ามใช้เงินเยอะ
4: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
7: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชิญจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
4: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
8: ผมว่าตักพอสมควรครับ
4: ครับ
8: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
4: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
8: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
4: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
8: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
4: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
8: ตักพอสมควร
4: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
8: แล้วก็ทานไม่หมด
4: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่เรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
8: มิ้น
9: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
8: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
9: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
8: รู้จักค่ะ
9: ประหยัดคืออะไรคะ
8: เก็บเงิน
9: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
8: จ่ายค่าเทอม
9: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
8: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
10: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
11: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
11: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเง
0: ี้
11: ย
0: คือขออีกเขากินไม่หมดหรอก
11: ใช่
0: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
11: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมด
11: ครับ
0: น้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วย

0: ป็นข้าวยัดไส้ไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม่หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับก็คุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับ
3: นะคะ
0: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
4: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
4: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
5: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
6: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
6: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
7: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค่ะ
0: โอ
8: ้ทิเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัวเอง
8: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
0: พอดีหมดจ้า
8: เยอะมากเลย
0: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
5: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
5: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
9: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
9: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเอง
8: ค่ะ
9: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
3: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
10: ่สู้สู
3: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ู้ด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงแล้วผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นน่ะหนูได้500บาท
4: จริงจ้ะหยอดเองเลยเหรอ500
5: เนี่ยครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อชิ้นนี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่

0: ง่าย
1: ๆ
0: ครับ
2: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี้ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
3: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาก็แล้วครับหนอกหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะที่เล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ่งก่อนบ่งก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผักน้ำผักน้ำผักน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้องท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: เราแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็วันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได้
3: ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ใครจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะครับ
5: จะผลไม้มาแล้วครับบาทเจ็ดเลยนะครับ1บาทเลยครับ
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหมคะ
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: เราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหม
1: ึกอ่านออกเด็กคนเขียน
2: ที่14ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่า

0: เออมันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
1: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะเราก็เลยไม่ซื
1: ้อแล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
0: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: อบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นควรถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
2: บ
0: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดี
2: เ
0: ก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณแม่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียนให้
2: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
3: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
3: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนและได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้นขาประโยคนี
3: ้ครูอ้นคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้นไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
3: ับนะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆค
2: ่
0: ะ
3: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ต้องถามคุณแม่โจ้ครับ
4: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงแพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
2: นะก็
0: เป
2: ็
0: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ
3: ้อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกต
2: ใช
3: ่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
3: นเลย
2: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไ
2: ร
3: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆแต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
0: ก
3: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครูอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ย

0: เราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
0: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
3: เขียน
0: ใช่เกรดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3 คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
3: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
3: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
3: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
3: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
3: ครับ
0: นะคะค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
3: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
3: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
3: ้
1: วก็เป็นพ่อแม
3: ่สู้สู้
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลย

0: ำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟ้าฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

จะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน 1,2,3,4 ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 8
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างหนึ่งครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนน
0: ั้
1: น
0: ไ
1: ม่มีตอนนั้นก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตจนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศ

0: ปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไรคร
0: ับ ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็มๆ
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี้
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีลอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอย่างนี้ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่า

0: พราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนเราก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไปว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
1: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
0: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
1: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
0: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
1: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
0: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
1: แต่เราไปเป็นฝึกงานใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
1: React
0: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนใหลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
1: จากการที่เป็นอินเทอร์นเราการครูแทนเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
1: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่ออ๋
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานนึงครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ stupid แฮกเกอร์ทอนเป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่คิดมาก
1: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
0: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขียนโปรแกรมสดๆเลยนี่เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยไม่กระจายใช่ เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองนะครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอะไรเงี้ย
0: น้องภูมิผมสุวรรณ
1: น้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรงเราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนเนี่ยครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกนะครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็น pattern ได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็นตัวอย่างที่ดีมา แล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบเป็นติด
0: หมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษานะตอนที่พอเห็นหมอเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี้ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราค้นเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณหมอ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะ
2: เล่นดึกไปหน่อยอะ
1: ดูสภาพสิ
2: แม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วย
1: ครับเฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยจัง
2: คราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
3: ่ Yep
4: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
2: ทำไมเหรออ
1: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
2: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะWhat is it?

0: วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
2: ไม่หรอกน่ารักดีออก
0: ช่วยพวกเราด้วย
2: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
3: นั่นสิ
0: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
2: ให้ขนแตงโมกลับ
4: แต่ระหว่างทางเพื่อนกัน
0: จนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
2: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: อืมจริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: พวกเราทำตกทะเลมาแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is

0: watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับรออยู่โน่นน่ะ
2: เฮ้ยไกลเหมือนกันนะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
3: น่ากลัวจริงๆแฮะ

0: A whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมากมาก
2: ไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วู้ปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it

0: Now watch. Now watch.
1: โอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

a watch.

0: to melon. A watch, a whale, a worm, a watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Worm? Watch? Watermelon. Watch. Worm. Worm. Good job.
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบ้กับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไปแคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโตยัง

0: มือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก

จ่าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะกับเล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเราแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้ อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จำนะและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะคิดกองนี่
1: อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกู
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้แย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮ่าเจอแล้วครับ
0: เจอแล้วเหร
1: อข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุป ว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
0: ค่ะก็เข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้

0: แก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
1: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: วันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้ะเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี้
3: งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของยุ่งมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอด

0: เริ่มจากตีไข่เลี้ยงไข่ไว้ก่อนเอากับที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
1: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
1: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
0: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊บก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
1: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
4: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาหรือครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดี
1: ๆขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเราก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆ อาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

ล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนเราวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็

0: ช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับอันนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้ง2ด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีครับนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้

0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: B-Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้เจ๋ง

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะ
2: อุด
1: อะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขัดกันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
3: ชวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูก

0: อาหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มาหิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
2: งงงงงง
1: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
2: น่าสงสารจังเลยหมอ
1: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
2: งงงี้งงงี้งงงี้งงงี
1: ้ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆอันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
2: ว้าว
1: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอ
2: ฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
1: งูงี้งูกุ๊กกี้กุ๊กกี
2: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
2: ด้วยความยินดี

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้วทำแบบนี้ไม่ดี

0: ให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
1: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
2: นี่พวกเรา
3: ไม่ได้กำลังถ่ายเล่นของแม่อยู่นะ
0: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
0: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับผิดชอบหยุดก่อนรับอากาศข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยยูยูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
3: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
3: อย่างนี้เอง
4: เหนื่อยจังเนี่ยแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
3: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
4: ์ได้เลย
6: หากไม่ออกกำลังกายสักตั้งไม่นานจะไม่สบายให้ร่างกายขยับกันบ้างดีไหม

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: งเมฆขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วย
3: ฮะเมฆก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันหนอ
4: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
5: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
3: งง

0: ีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีครับ
2: เย้ย
0: ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเพื่อล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นแว่นแว่นแว่นอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
3: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกเอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิง

0: และชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
1: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
1: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักละหากล่ะ
1: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
5: โอ้นายโอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
3: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: ะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างแก่แม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไงล่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
3: เขาไม่มองหน้าผมอ่ะ
1: พี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับหล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: เจ็ดครับ
1: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
5: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
5: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานไม่ยอมเลิกอะไรอย่างน
1: ี้ครับผม
5: ครับผม
1: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มกินจริงก็พูดว่าแป๊บเดียวครับแม่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโถเด็กมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นน่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่สองครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
6: สว
1: ั
6: สดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
7: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
1: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีพี่รุ่นน้องใช่ไหม
6: ครับมีพี่ครับ
1: มีพี่ชื่อ
6: พี่ชายชื่อออโต
1: ้อ๋อน้องออโ โต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อทำอะไร
0: ทำขายอะไหล่ยนต์รถมือสอง
1: รถมือสอง
0: ใช่ครับอะไหล่รถ
1: อะไหล่รถนะครับ
0: ครับ
1: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
0: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
1: คนแรก
0: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก
1: ็
0: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
1: ครับ
0: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
1: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
0: ขรึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าซนซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมนิดนึง
1: ขรึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
1: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกม
1: ครับ
2: ผมก็งี่เง่านิดนึง
1: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
0: ตรงตรงเลย
1: เด็กเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรงเจอร์เข้าที่เลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับผู้หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะฮะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลย

0: เด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
1: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกม

0: เปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องถ่ายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: เอาละครับกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ใน Cyber Story จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับ Cyber Story ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
3: ของคุณลุงดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกและถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
2: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: บอมเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
6: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
7: นี่บอมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
6: บอมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
7: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบเนี้ยลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
6: สนุกครับพ่อคลายเครียด
7: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
8: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
1: ้นั่นนะครับทั้ง2เรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To be the best แล้วก็ Motor Ranger เลือกกันนะฮะไม่จําเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาล่ะครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง AB และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์เรนเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดให้เป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเง
9: ี้
1: ยฮะ
9: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับผม
9: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
9: ใช่ใช่
1: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
9: มีโอกาสที่เขาจะแบบดีๆก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
1: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
9: ใช่ใช่
1: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
10: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
1: เราหยุดเล่นไหม

0: ไม่ก็เลย
1: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
2: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
1: ใช้คุยเอา
2: ใช้คุย
1: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
2: ไม่ได้
1: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
0: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
1: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
0: ขนาดนี้ครับ
1: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
0: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
1: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
0: Minecraft ก็คือเกม
1: อะไรครับ
0: ที่มีบล็อกค่ะครับ
1: ที่มีบล็อก
0: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
1: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
0: หมายถึงบล็อกก็คือ
1: บล็อก
0: ขุดคร
1: ับขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูมั
0: ้ยไม่มีหยาบจริงๆครับ
1: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
2: ส่วนใหญ่ที่มันจะอยากมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
1: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
3: ลันก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองและลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
4: ลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
5: เฮาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
6: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
5: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
6: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าประธารันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วพอเอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
7: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
1: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
7: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
1: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไง
8: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุก ถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับเก่งมากครับ
9: เข้า
1: ท
9: ี
1: มได้ตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมนึงนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
10: ก็บอกใหม่ไม่เท่ากัน
1: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
11: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีม Motor Ranger แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
0: ยัง
1: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดอันน้องเบสกดดิ
0: ว้าว
1: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
11: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีม ใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
9: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
12: แครอทครับ
9: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
13: แครอทค่ะ
9: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามินเดวิตามินเอจ้า
13: ฮะวิตามินเอ
9: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
13: เบต้า
9: เบต้าแคโรทีน
13: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
9: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
12: วิตามิน A
13: บำรุงสายตา
9: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมา

นุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุณ

0: มันนอโล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: หมิ่นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
5: ่แกงปลาปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: ดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือมีคันที่เท่าไหร่
6: คันแรกค่ะ
7: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
6: ไม่มี
7: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
6: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้ง

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ยินดีพ่อฟังหน่อยครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายรายที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อนีนะคะ
5: พี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค่ะ
11: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
10: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัด

0: หมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
1: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทําการเร่งคลอด
2: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาจะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
3: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
4: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
3: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
4: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัตหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
3: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
4: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
3: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
5: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่า เราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
4: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
3: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
4: ค่ะ
3: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจ

0: ไปนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
2: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตักก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฝุ่นปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
1: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ยค่ะ
3: ก็ต้องทำครับ
1: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
3: ก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่อะไร
1: เพราะอะไร
4: เพราะอะไร
1: เ
3: พราะมี
1: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
2: เป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี้นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าหุ้ยแม่ซาวันนี้แม่เห็นขาหนูสองข้างเห็นแขนหนูสองข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างงี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได้
4: แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
1: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบ
2: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเองอยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขาว่าโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อีกอย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
2: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
2: ก็มีความกังวลมากขึ้น
1: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
2: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลอะไรเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี
1: ่ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่า

0: เอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเนี่ย
1: กลัว
0: กลัวกลัวอะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดถ้าคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
2: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
3: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง 37-42 สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
3: ครับช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีปัสสาวะแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: คุณหมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็เลยบอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: สวัสดีครับเชิญครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายหร
3: อปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประมาณดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กบอกว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์หัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
5: ครับผม
2: นะครับ
5: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
6: แป๊บเดียว5 นาที
7: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนแรงลม
2: ฮ่า

Ha ha ha!

응? 어.

เปเปอร์เกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สองท่านด้วยกันนะคะนี่คือรายการสดที่จะให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่อยากจะออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่อยู่กับเราค่ะเป็นอาจารย์สองท่านท่านแรกค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์โสสวัสดีค่ะอาจารย์โสทราบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่กับเรื่องของโควิดด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสถานการณ์โควิดในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านมาจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเรื่องของตาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามสามารถฝากมาได้2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยฝากคำถามสดๆกับเรานะคะ023547105 023547105หรือติดตามฝากคำถามพิมพ์เองได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเราทาง Facebookรามาชาแนลค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์สดแล้วสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่จะไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์โสเล่าให้ฟังหน่อยอัปเดตสถานการณ์โควิดตอนนี้หลายคนบอกตัวเลขก็แกว่งไปแกว่งมาแต่ยังเป็นหลักพันหลักพันไปปลายเป็นยังไงบ้างคะตอน
1: วันนี้ก็ยัง 2,000 นะคะแล้วก็ที่เราต้องติดตามดูคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังเลข2หลักแล้วดูเหมือนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็31คนนะคะ20กว่ามา2วันวันนี้ก็31คนเพราะนั้นก็คงต้องติดตามแต่จริงแล้วก็ไม่อยากให้ติดตามเยอะเพราะมันจะเครียดนะคะคือเราคืออยากให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เราก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่นะคะสิ่งต้องทำแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดมากขึ้นนะว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการไม่เข้าไปในที่แออัดนะคะแล้วก็ถึงการที่ต้องเอาใจใส่ตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันเริ่มป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าบวกกับมีความเสี่ยงด้วยเนี่ยจะได้รีบเข้าสู่การวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การรักษานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนถ้ามาแล้วมีแล้วคุณพร้อมก็
0: กำลังจะถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: วันแรกสำหรับการลงทะเบียนวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

0: บ้างที่ควรฉีดในล็อตนี้คะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ 7-8 ข้อนะคะก็คืออันแรกคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโรคร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับโดยเฉพาะตับแข็งนะคะโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ้วน
0: ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่มีภูมิกันบกพร่องนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน
0: ความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนในล็อตแรกนี้วันนี้ก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะคะ
1: ก็อยากให้เชิญชวนให้ลงนะคะถ้าใครมีความเสี่ยงอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเราว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อยากพิจารณาให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อจะได้จัดสรรวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดตามเวลาที่กำหนดนะคะ
0: ทีนี้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเป็นสูงอายุ60ขึ้นไปก็คือของ AstraZeneca ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60
1: ก็จะเป็น Sinovac
0: ของ Sinovac
1: ตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อนะคะ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของโรงพยาบาลก็เขาจะมีให้เลือกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆแล้วแล้วแต่การจัดสรรด้วยนะคะว่าแต่ว่านักคร่าวๆตอนนี้เราก็จะแบ่งด้วยอายุเป็นหลักตามนี้นะคะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะดิฉันลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีให้
1: แบบว่าสูงอายุใช่ไหมคะถึงแล้ว
0: ยังสิคะจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเขาจะมีให้เลือกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาลภูมิลำเนาก
1: ็
0: คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีคำถามตกค้างจากเรื่องของตาอาจารย์ขาคงต้องเรียนถามอาจารย์กิตติกุลก่อนระหว่างที่รอคำถามนะมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาอายุ67ปีเป็นเพศชายค่ะบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำและโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีลักษณะก้อนคล้ายต่อมไขมันอยู่ที่หัวตานะคะส่งรูปมาด้วยบอกว่าก้อนเนี่ยอยู่ที่เปลือกตาด้านในแต่คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณต่อมหนังตาเป็นก้อนมานาน 1-2 ปีแล้วโตขึ้นเล็กน้อยมีอาการเคืองตามีขี้ตาเยอะขึ้นลักษณะเป็นเมือกๆอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนี้คืออะไรอาจารย์คะมีภาพประกอบมาให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไหมอาจารย
2: ์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ดูรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่ารูปมันก็เป็นสีขาวดำ
0: ไขมันคล้ายๆเป็นก้อนไขมัน
2: ก็บางทีอายุเยอะผมว่าควรจะไปตรวจเมื่อตรวจดีกว่าครับหรือว่ามันเป็นเนื้ออะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เยื่อบุตามันไม่ได้อยู่แทรกอยู่ที่หนังตา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: เยื่อบุตาหมายความว่าตรงที่เราเปิด
2: เปลือกตาขาว
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมครับ
0: เราเห็น
2: ประมาณนั้นนะครับ
0: เพราะว่าคุยกับคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์หลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าอาการเฉยๆบางครั้งอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ
1: แบบนี้ถ่ายรูปมาก็ดีแล้วแต่เผอิญอาจจะไม่ชัด
0: เป็นขาวดำนะคะนะคะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วค่ะอาจารย์โสค่ะคุณน้อยอายุ71ปีนะคะน้ำหนัก56ส่วนสูง155เซนติเมตรบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาทั้งสองข้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของอายุคือ71เนี่ยต้องฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะอุดตันอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับประชาชนบางส่วนได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นนี้ก็เลยกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่
1: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดขอดที่คุณน้อยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคือมันจะคนละประเด็นกันเส้นเลือดขอดก็คือที่ขาที่เราเป็นก็เกี่ยวกับการยืนนานๆเดินนานๆนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ส่วนเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงโอเคเราได้ยินข่าวว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเนี่ยมีทำให้อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้เช่นเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถามว่าจริงแล้วตัวเลขอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไปนะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็แนะนำยังแนะนำอยู่ว่าให้สามารถฉีดได้
0: เพราะฉะนั้นคุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะ
1: เพราะเส้นเลือดขอดที่เป็นมันก็คนละเรื่องกันอยู
0: ่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนนั้นเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกับผลดีที่จะได้รับกับการป้องกันแล้วคุ้มกว่าอาจารย์แนะนำว่า
1: ให้ฉีด
0: ควรจะฉีด
1: ลงทะเบียนเลยค่ะ
0: ลงทะเบียนเลยนะคะถ้าไม่ได้
1: ก็ลงทะเบียน
0: หลายๆครั้งตอนนี้ได้แล้วง่ายแล้ว
1: ถ้าไม่ได้ก็ให้ลูกหลานช่วยลงนะคะเพราะบางทีลงไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีก็ลงไม่ค่อยสะดวก
0: ใช่
1: ก็ใช้ลูกใช้หลานลงให้นิดนึงนะคะ
0: นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะคะลงให้ได้1คน1

0: าสามารถลงได้หลายคนเขาจะให้เพิ่มแต่ว่าเป็นบิดามารดา
1: เพิ่มชื่อได้
0: เพิ่มชื่อได้นะคะมีคำถามจากไลฟ์ทาง Facebook ของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าคุณรัชนีบอกว่าถามเรื่องโควิด-19 ถ้าผู้มีความเสี่ยงสูง

0: ปลอดภัยหรือยังคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวนะมันจะงงๆนิดนึง
0: สมมติเราพบผู้เป็นโควิดยืนยันพบมาแล้ว7วันไปตรวจเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อปลอดภัยหรือยัง
1: ถึงเราใช่ไหม
0: เรา
1: เนี่ยจริงๆก็คือบอกว่าโดยถ้าเราได้ยินข่าวก็คือเวลาเจอกลุ่มเสี่ยงหรือเจอผู้ที่เป็นโรคคือเรามีความตรวจครั้งแรกคือช่วงวันที่5วันที่7ไปแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าจริงแล้วมีโอกาสถ้าติดอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วที่จะเจอเชื้อได้เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันเต็มที่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือระยะฟักตัวจริงๆอ่ะมันแกว่งตั้งแต่2วันจนถึง14วัน
0: แล้วแต่คน
1: เพราะนั้นเรามีโอกาสที่อาจจะเจอเชื้อหลังจาก7วันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆก็คือถามว่า7วันแล้วเป็นลบเนี่ยถามว่าปลอดภัยมั้ยจริงๆก็ปลอดภัยเกือบจะ90% แล้วแหละแต่มันก็บอกไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องดูให้ถึง14วันทีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย 100%
0: ตามข้อปฏิบัติก็คือยังต้องกักตัวอยู
1: ่ใช่ก็ต้องกักไปจนกระทั่งถึงวันที่เราเจอเขาไป14วัน
0: แล้วต้องตรวจอีกรอบไหมอาจารย์
1: จริงแล้วถ้าไม่ได้มีอาการเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ตรวจนะคะแต่ถ้ามีอาการแน่นอนออกมาตรวจได้เลย
0: ค่ะค่ะอันนี้คือข้อปฏิบัติสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยยืนยันนับจากวันที่เราเจอผู้ป่วยยืนยัน
1: ใช่ใช่ไป14วัน
0: ไปอีก14วันเราจะไม
1: ่
0: ข้องเกี่ยวกับใครกักตัวแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่เจอเขาประมาณ5วัน
1: 5-7 วันอันนี้ตรวจวันที่7แล้วก็คือโอเคนะคะ
0: ก็ลองดูแต่ว่าคุณรัชนีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ
1: กักให้ครบก่อน
0: กักตัวให้ครบ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจะบอกรายละเอียดนิดนึงว่าบางทีการที่เราเจอคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในรายละเอียดมันมีเยอะว่าเราเจอเขาแค่ไหนเราแค่เดินผ่านเราแค่ใช้ลิฟต์เดียวกันเราแค่ใช้ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันอันนี้มันโอกาสมันติดมันน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะไม่ได้แบบให้กังวลจนเกินไปเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงเนี่ยคือต้องทั้งเวลาและสถานที่เดียวกันนะคะคือไม่ใช่ว่ามีผู้ป่วยในห้องนี้แต่ออกไปชั่วโมงนึงที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราเข้ามาตอนเย็น
0: ค่ะ
1: เนี่ยไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วโอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
0: มัน
1: ต้องแบบละเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันนานๆมันคือมันหลายปัจจัยมาก
0: ค่ะ
1: ที่จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามขั้นตอนของทางการแพทย์นะคะตอนนี้คุณปุญญนุชหลายๆคนส่งมาวันนี้อาจารย์โสน่าจะฮอตพอสมควรเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องของวัคซีนนะคะคุณปุญญนุชบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยค่ะถ้าจะฉีดโควิดต้องเว้นระยะกี่วันเพราะเขาต้องลงทะเบียนเขาต้องให้จองว
1: ัน ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเองก็แนะนำว่าควรจะฉีดห่างอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะเพื่อประเมินเรื่องของผลข้างเคียงเดี๋ยวฉีดใกล้กันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้เป็นของตัวไหนนะคะก็อย่างน้อย2สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ได้ก็ดีนะคะเพราะนั้นจริงตอนนี้ถ้าทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นมิถุนาอยู่แล้วที่ได้ฉีดนะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งฉีดไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือถ้าใครอยากฉีดสมมติว่าวัคซีนยังไม่มาอยากฉีดแค่ใหญ่ฉีดไปก่อนเลย
0: แล้วก็2สัปดาห
1: ์แล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์พอวัคซีนโควิดมาพอดีช่วงมิถุนาที่เราจะได้เริ่มฉีดกันนะก็พอดี
0: ก็เริ่มฉีดได้นะคะจะแนะนำว่าควรจะเว้นห่างประมาณ2สัปดาห์สำหรับการรับวัคซีนอย่างน้อยคนละตัวนะคะมีคุณวีระค่ะอายุ71ปีส่งคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนและ71แอสตราเซเนกาอยากทราบว่าถ้าฉีดไปจะอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมอาจารย์หลายๆท่านกังวลฉีดหรือไม่ฉีดดี
1: ก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือโดยภาพรวมตอนนี้เราก็จะบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือการฉีดเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก็จริงแล้วไม่อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยฉีดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะเนื่องจากวัคซีนที่เหลือมาจากรุ่นแรกก็ฉีดไปคุณพ่อก็80ละคุณแม่78ก็ฉีดไปประมาณ 3-4 วันยังเรียบร้อยดีอยู
0: ่ครบ2เข็มแล้วไหม
1: อ๋อไม่ใช่เพิ่งเข็มแรกเพราะว่าแอสตรามันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่2เข็ม
0: เข็มแรก
1: ใช่
0: นะคะก็ยังแข็งแรงดี
1: แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรใครเคยตอนแรกก็กังวลเอ๊ะจะไข้ไหมจะเพลียไหมจะซึมไหมก็เรียบร้อยดีสบายดีก็ไปมีทำงานกินข้าวอะไรได้ปกติ
0: อย่างคนที่มีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลายคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะมีผลไหมคะว่าการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจำเป็นต้องแพ้วัคซีนโควิดด้วย
1: จริงแล้วต้องดูในส่วนประกอบของวัคซีนนะคะว่าการถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเอาส่วนประกอบมาดูแล้วก็มาเทียบกับส่วนประกอบของโควิด
0: ว่ามีอะไร
1: ว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเราก็คงเป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อคือ

0: คือของแอสตราเองของซิโนแวคเองเมื่อส่วนประกอบมาดูแล้วเนี่ยปรากฏไม่เหมือนกันเลยเช่นพวกสารที่เขาใส่พวกเป็นส่วนประกอบหรือสารที่เขาใส่ไม่ให้กันเสียเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเราถึงได้แนะนำตอนนี้ว่าเป็นวัคซีนโควิด2ยี่ห้อเองคือใครแพ้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแพ้แบบรุนแรงเราแนะนำว่าให้คุณสามารถ
1: เปล
0: ี่ยนยี่ห้อได้เพราะเรามั่นใจว่าส่วนประกอบของทั้งสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นต้องมาเทียบ
1: เราอาจจะแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัคซีน
0: ถ้ามันมีที่เหมือนกันคือแพ้สมมติว่าแพ้ไข้หวัดใหญ่แล้วมาเทียบดูเฮ้ยตรงกับโควิดอันนี้แน่นอนก็คง
1: ไม่แนะนำ
0: ก็อาจจะไปดูยี่ห้ออื่นเพราะอย่างที่เรียนไปก็คือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
1: ค่ะนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนถ้าสมมติคนหนึ่งรับวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเกิดอาการแพ้รุนแรงไปต่อยังไงคะอาจารย
0: ์ก็จริงแล้วถ้าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะคะจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบวมแดงร้อนหรือมีไข้จริงๆเราอยากให้รายงานนะจริงในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีที่ให้รายงานได้นะคะหรือจริงอาจจะรายงานไปสถานที่ที่คุณฉีดก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการศึกษาเองเนี่ยจริงๆปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเจอได้ 30-40% สบายเลยนะคะแต่ว่าที่เราดูข้อมูลเพื่อได้มีโอกาสทบทวนข้อมูลด้วยจริงๆคนไทยเราที่ฉีดไปแล้วเนี่ยรายงานกันแค่10%เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้อยจริงๆหรือ
1: ไม่ได้
0: รายงานนะคะจริงๆเราอยากให้รายงานเยอะๆนะคะรวมถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยคือแพ้แบบรุนแรงเราก็อยากให้รายงานเพราะว่าเราจะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าตกลงอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแพ้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้น
1: ะคะ
0: เพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะได้แนะนำว่าโอเคคุณสามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้แต่ถ้าใช่เราพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะบอกว่าให้เปลี่ยน
1: ยี่ห้อ
0: แทน
1: อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
0: ถ้าคืออยากให้รายงานแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาให้แล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปให้คุณว่าเราจะแนะนำคุณยังไงดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลตอบกลับข้อมูลหลังจากฉีดไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาของคณะแพทย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มเดียวก็ดี2เข็มไปแล้วก็ดีถ้ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรอาจารย์อยากให้รายงานกลับ
0: มีผลข้างเคียงก็คืออยากให้รายงาน
1: ค่ะจะได้
0: เราจะได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ยินเรื่องของชาใบหน้าครึ่งซีกอะไรกันเนี่ยเป็น100คนนะคะตอนนี
1: ้ค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับคณะทำงานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามอาจารย์กิติคุณฟังไปด้วยกันนะคะฟังเหมือนกับดิฉันนี่แหละเรื่องวัคซีนกำลังมาฮอตจริงๆคุณวีถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจารย์จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นใช่หรือไม
0: ่ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนให้ความสนใจฉีดไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: ค่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะก็คือถามว่าวัคซีนเนี่ยที่เราจะฉีดกันเนี่ยมันป้องกันอะไร
1: ค่ะ
0: มันป้องกันการติดมันป้องกันการเจ็บป่วยธรรมดาป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงป้องกันการเข้า ICU หรือป้องกันการตายนะคะจริงแล้วข้อมูลจากตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ป้องกันการตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: เกือบ 100% นะคะหรือว่ารวมไปถึงป้องกันการมีโรคที่รุนแรงนะเช่นต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยอันนี้ทุกวัคซีนก็คือมีข้อมูลแล้วว่า 90% จนถึง 100% ในส่วนนี้นะคะแต่ข้อมูลที่ยังค่อนข้างน้อยคือการติด
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่ฉีดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดนะคะแต่มันการตายได้
1: กันถ้าเป็นแล้วจะไม่รุนแรง
0: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาง่ายๆคือการตายนะคะแต่ว่าไม่ได้กันติดเพราะนั้นในส่วนของโควิดตอนนี้เนี่ยข้อมูลการกันติดยังมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถามว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได
1: ้ค่ะ
0: แต่มันลดความรุนแรงของโรคนะคะเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังก็คงยังต้องปฏิบัติตัว
1: ใส่แมส
0: เพื่อป้องกันเหมือนเดิมไปก่อนณจุดนี้นะคะเช่นล้างมือใส่แมสไปเนี่ยจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่มากจนถึงระดับหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่
1: กลุ่ม
0: ค่ะภูมิคุ้มกันกลุ่มนี่แหละนะเพราะว่าอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปเยอะระดับหนึ่งนะหรือในอิสราเอลที่เราได้เห็นข่าวนะอิสราเอลก็ฉีดไปเยอะมากเพราะประชากรเขาน้อยนะเราเห็นว่าอิสราเอลได้มีการประกาศว่าคุณอาจจะไม่ใส่หน้ากากได้แล้วในที่ที่คุณ
1: ไปในที่สาธารณะ
0: กลางแจ้งนะคะ
1: กลางแจ้ง
0: หรือคุณสามารถรวมกลุ่มได้ในคนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเช่นทุกคนไปที่นั้นฉีดวัคซีนหมดเลย
1: สามารถที่จะแบบมารวมกันได
0: ้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะเห็นจุดนั้นก็คือเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนน
1: ะ
0: คะอันนี้คำถามแรกก่อนนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการวัคซีนไม่ได้การติด
1: การตายไม่กันติด
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ค่ะอันที่สองคือถามว่าฉีดไปแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะนั้นคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะไม่ได้กวนนะคะมันมีคำตอบจริงๆ เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือฉีด

0: ไปแล้วภูมิจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดไปแล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานเช่นภูมิมันตกลงมันก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคอาจจะต้องฉีดเช่นทุก6เดือนทุก1ปี
1: ค่ะ
0: อันนี้รอข้อมูลนิดนึงนะคะเหมือนไข้หวัดใหญ่เราที่เราต้องฉีดทุกปี
1: 1
0: นะคะประเด็นที่2คือไวรัสกลายพันธุ์ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไวรัสกลายพันธุ์เราก็ต้องเปลี่ยนวัคซีนให้ตรงกับไวรัสที่กลายพันธุ์เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะนั้นเหตุผลไปได้ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยที่ทำให้เราต้องอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้ตัวเลขแล้วคือฉีดทุกปี
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเรายังไม่ทันรู้ว่าจะปีนึงได้ไหมนะคะหรือจะต้องสั้นกว่านั้น
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่อยากฉีดบ่อยเนาะจริงเนาะ
1: ใช
0: ่ปีนึงนี่ปีนึงพอรับได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ฉีดปีละครั้งเนาะแต่ฉีด6เดือนครั้งนี่มันลำบาก
1: แล้วต้อง2เข็มอีกครั้งไหม
0: ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแนวโน้มอาจจะต้องฉีดซ้ำ
1: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่
0: ใช่
1: ดังนั้นเรายังไม่ไปถึงสุดขอบของวงรอบ
0: ใช่เพราะวัคซีนจริงๆถามว่าที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีเลยที่ใช้กัน
1: ถือว่าออกมาเร็วมากแล้วก็ไวรัสก็ยังมีการกลายพันธุ์อย่างที่อาจารย์บอกค่ะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามนะคะอาจารย์กิตติกุลฉีดยังคะ
2: ฉีดแล้วครับ
1: ฉีดเรียบร้อยกี่เข็มแล้วอาจารย
2: ์สอง
1: แล้วอาจารย์มีผลข้างเคียงอะไรไหม
2: ก็ไม่มีอะไรก็เจ็บๆนิดหน่อย
1: ปกติดีนะคะส่วนใหญ่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนแล้วตอบคำถามคุณวีสรุปนะคะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดได้ไม่ได้การติดแต่การถ้าติดแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนั้นจะไม่เป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนค่ะมีคำถามค่ะขออนุญาตนะคะชื่อคุณเป็นภาษาจีนมาแต่ถามบอกว่ามีกรณีหนึ่งแม่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเด็กนักศึกษาที่เช่าหอพักแถวหมู่บ้านติดโควิด-19แล้ว2คนอาจารย์แล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายหมูร้านขายของชำในหมู่บ้านแต่ร้านขายหมูร้านขายของชำไม่กักตัวอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
0: ์คือนักศึกษาไปซื้อของที่ร้านใช่ไหม
1: นักศึกษาป่วยเสร็จไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน
0: ค่ะจริงๆอย่างที่บอกคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะคะเช่นนักศึกษาที่ไปเขาใส่แมสหรือเปล่าแล้วเขาอยู่นานไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตอนไปซื้อหมูซื้อหมูใช่ไหมซื้อหมู
1: ซื้อหมู
0: ร้านขายของชำ
1: ที่ร้านขายของชำ
0: แล้วเจ้าของร้านคนที่ขายอ่ะใส่แมสไหม
1: ค่ะ
0: คุยกันนานไหมมันอาจจะคุยแค่1นาทีหยิบหมูให้อันนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะถือว่าใส่แมสทั้งคู่เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าไม่ใส่แมสด้วยคุยกันด้วยอยู่กันนานด้วยอันนี้แน่นอนเสี่ยงสูงอันนี้ต้องทั้งกักและทั้งตรวจ
1: คือเป็นปัจจัยที่เราเจอนะ
0: คือต้องดูหลายๆส่วน
1: ปัจจัยแวดล้อมนะคะในเหตุการณ์นั้นด้วยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้มีความกังวลเพราะนั้นรายการเราก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มีอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหนูมินนี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาวด้วยสวัสดีค่ะบอกเป็น FC อาจารย์หมอโสทุกช่องทางของช่องนี้เลย อยากสอบถามปัญหานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดบอกว่าอายุ52ปีน้ำหนัก47อาจารย์ส่วนสูง155เดี๋ยวดูอาจารย์สองท่านจะพอตอบคำถามได้ไหมคุณหนูมินนี่บอกว่าแต่งงานมาประมาณ20ปีแล้วไม่มีบุตรค่ะปัญหาสุขภาพตอนนี้คือมีน้ำใสๆออกมาจากหน้าอกทางด้านขวาด้านเดียวเป็นตอนกลางคืนทุกเช้าจะเห็นวงบนเสื้อน่าจะเป็นไหลออกมาจากเต้านมนะคะอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บไม่มีก้อนหรืออะไรที่หน้าอกเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจารย์พอจะ
0: อายุ50กว่าใช่ไหม
1: 52
0: จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีคล้ายๆกับว่ามีอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวนม
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วก็แนะนำให้ไปตรวจดีกว่า
1: ถึงแม้จะไม่เจอก้อนก็ตาม
0: บางทีเราคลำเองไม่เจอ
1: ค่ะ
0: ต้องอาจจะต้องไปแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอมีทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมซึ่งจะสามารถดูก้อนได้ละเอียดมากขึ้นนะคะอาจจะไปที่แผนกสัญญกรรม
1: เร่งด่วนไหมคะ
0: ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นนานๆเท่าไหร่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้คือถ้ายิ่งถ้าเร็วที่สุดได้ก็ดีเอาที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณหนูมินนี่ถ้าเกิดมีอาการหรือคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้คือมีของเหลวน้ำอะไรผิดปกติออกมาจากเต้านมอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะคุณชุมศักดิ์อายุ65บอกแพ้กลุ่มยากลุ่มซันฟาถ้าฉีดแอสตราเซเนกาจะมีผลไหมอาจารย
0: ์จริงๆแล้วคนที่มีประวัติแพ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ้อาหารก็จะมีคำถามมาเยอะเช่นแพ้อาหารบางคนแพ้กุ้ง
1: ค่ะแพ้อาหารทะเล
0: แพ้อาหารทะเลหรือบางคนแพ้ฝุ่น แพ้อะไรล่ะแพ้ยา
1: ค่ะ
0: อย่างคุณชูศักดิ์ก็แพ้ซันฟาจริงๆแล้วถามว่าการแพ้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นตัวทำนายว่าคุณจะแพ้วัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่ไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามารถถ้าอยากจะกินยาป้องกันจริงๆให้กินยากลุ่มต้านเราเรียกยากลุ่มต้านฮิสตามีนแบบไม่ง่วงได้เช่นยาชื่อลอราตาดีนเซติรีซีนนะคะอันนี้บอกชื่อยาอาจจะงงเข้าไปดูในดรามาชแนลเรามีอินโฟกราฟิกอันนี้อยู่ว่ามีชื่อยาอยู่2ตัวนี้ก็กินไปก่อนสัก30นาที
1: ก่อนฉีด
0: แต่ยาบางตัวที่ง่วงไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้กินดักโดยทั่วไปเราจะมีชื่อยาอยู่ในอินโฟกราฟิกอันนั้นก็สามารถใช้ได
1: ้หรือว่าแจ้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เราจะฉีด
0: แล้วก็อันนึงที่แนะนำคือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเขาจะได้สังเกตเราเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนแล้วเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น30นาทีอยู่แล้วแต่ว
1: ่า
0: ถ้าเราบอกว่าเราเคยมีหวัดแพ้อะไรมาก่อนแล้วแพ้แบบเฮ้ยเป็นลมพิษด้วยนะแพ้แบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยเขาจะได้สังเกตเราอย่างใกล้ชิดเช่นจัดอยู่แถวหน้าเลย
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะได้อยู่แถวหน้าดูกันใกล้ๆนะคะ
1: เพราะนั้นเรื่องของการแจ้งประวัติการแจ้งรายละเอียดของตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมีความสำคัญสมที่จะพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราแพ้ตัวนี้เรามีประวัติอย่างนี้แจ้งให้เรียบร้อยกลับที่อาจารย์กิติคุณนิดนึงเรื่องของข้อสังเกตของคนที่ติดโควิดมันจะมีเรื่องของตาแดงด้วยอาจารย์อยากจะทราบตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับตายังไงคะ
2: โอ้ยจริงๆการติดเชื้อหลายอย่างมันก็มีอาการตาแดงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไวรัสอะไรอย่างนี้ก็มีได้ครับก็ผมว่าก็โอเคก็ปกติ
1: คือหลายคนตอนนี้แบบว่าดูตาทุกเช้าเลยถ้าฉันตาแดงหรือเปล่าอาจารย์มันจะมีความแตกต่างกับตาแดงทั่วไปฝุ่นเข้าตาหรืออาการอย่างอื่นยังไงคะ
2: ครับมันคงต้องมีอาการอย่างอื่นนะฮะมีอาการทางระบบ
1: หายใจ
2: อะไรประมาณอย่างนั้นร่วมด้วยแต่จริงๆของตาเองก็มีพวกที่เป็นไวรัสทั่วๆไปก็อาจจะมีอาการพวกนั้นได
1: ้
2: นะครับบางทีมันก็คงบอกยากผมคิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดด
2: ู
1: อาการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ตื่นมาตาแดงแล้วตกใจมากนึกว่าเป็นโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณวนิดาอายุ70ปีบอกว่าเป็นความดันกับไขมันอาจารย์คะถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีเสมหะเยอะก่อนนอนทานยาผสมทานยาผงผสมน้ำเพื่อละลายเสมหะอยากทราบว่าต้องกินนานแค่ไหนจึงจะหายการตื่นขึ้นมาแล้วมีเสมหะเยอะอาจารย์ต้องแก้อย่างไรได้บ้างคะ
0: คือจริงๆเราต้องไปดูที่สาเหตุต
1: ้
0: องแก้ที่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าการกินยาละลายเสมหะก็คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะถามว่ากินนานเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณไม่มีเสมหะคุณก็ไม่ต้องกินแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือทำไมถึงมีเสมหะอาจจะต้องมาดูว่าถ้าเป็นตอนนอนคือที่นอนเรามีปัญหาไห
1: ม
0: ฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นมีภูมิแพ้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของไซนัสที่มันทำให้มันไหลลงคอหรือมีปัญหาที่หลอดลมอะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมาตรวจแล้วก็ว่าจะเป็นแผนกหูคอจมูกหรือว่าคุณหมอโรคปอดมาดูอีกทีนึงนะคะเพราะยาละลายเสมหะที่กินมันก็แค่บรรเทาอาการ
1: ปลายเหตุ
0: ยังไม่ได้รู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมเราถึงเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุแล้วน่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาละลายเสมหะทุกคืน
1: อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าทานไปนานแค่ไหน
0: เพราะว่าอันนี้เป็นยาบรรเทาอาการคือสามารถกินได้อยู่แล้ว
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเราหาสาเหตุได้เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นจะตรงจุดมากกว่านะคะ
2: ถ้าไม่มีโรคข้อห้ามอะไรนี่จริงๆควรจะทานน้ำเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ต้อง
2: สำคัญเลย
0: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็จะปัญหาปัสสาวะบ่อยอีกก็จะทำให้นอนไม่หลับอะไรด้วยนะมันก็จะมีตามมาอีก
1: ค่ะคุณวนิดาก็ลองหาสาเหตุดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปไหมตอนนอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็แก้ที่สาเหตุแต่ถ้ายังไม่หายอาจารย์บอกว่าก็สามารถทานได้เรื่องของยาลายเสมหะหยุดเมื่อเสมหะไม่มีก็สามารถที่จะหยุดได้อาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตาอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันตาชิดกับตาเหล่เหมือนหรือต่างกันยังไงอาจารย์ตาชิด
2: คือถ้าตัวตามันเข้ามาชิดกันมากเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆว่ามันตาเหล่ได
1: ้บางคนบอกว่าในเวลาที่เขาทำตาเหล่เหมือนเล่นตลกกันอย่างเงี้ยเขาก็
2: จะเอาตาเหมือนเรามองใกล้พยายามตั้งใจที่จะมองใกล
1: ้
2: เราก็จะมอง ตามันก็จะต้องเข้ามาหากันอยู่แล้ว
1: ค
2: ่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเรามองใกล้ถ้าคนอื่นที่เขาดูมาจากที่ไกลๆเขาจะรู้สึกว่าเราตาเขเข้าข้างในอะไรประมาณนั้น
1: ตาดำ
2: ใช่
1: เข้าข้างในนะคะ
2: ดังนั้นโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เรา

0: ทำมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้เขไม่ได้เหล่อะไรเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าเรามองใกล้ทีนี้ในเด็กหรือว่าในเด็กอะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กบางคนที่ตรงระหว่างจมูกมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยบางทีหรือว่ามันห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ตามันดูเหมือนเข้าไปชิด
1: ตา
0: ด้านตรงกลางด้านตรงกลางแล้วก็จะดูเหมือนว่าตาเขแต่จริงๆเราตรวจได้พวกนี้ตาจริงๆมันจะตรงง่ายๆถ้าสมมติว่าเราปิดตาเนี่ยตามันจะไม่มีการขยับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: เราแก้ไขได้ไหมอาจารย์ถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะ
0: คือถ้าเป็นตาเขจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจริงๆ
2: ตาเขก
0: ับ
2: เหล่ได้เหมือนกันไหมอาจารย
1: ์
0: เหมือนกันสองคำนี้เราใช้อันเดียวกันนะครับถ้ามันเคหรือเหล่ตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนหนึ่งคือมันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรและอันที่เราเจอบ่อยๆก็คือมันมีสายตาผิดปกติถ้าง่ายๆเราก็อาจจะใส่แว่นช่วย
1: ได้แต่สาเหตุอีกอาจารย์ก็
0: แต่ว่าอย่างอื่นเราต้องพยายามหาสาเหตุอย่างอื่นว่ามันมีอย่างอื่นได้โดยเฉพาะประสาทตาจอตาบางครั้งมันมีโรคมันมีอะไรอย่างเนี้ยเราต้องขยายม่านตาดูให้ดีว่าเออมันมีอะไรผิดปกติไหมที่ทำให้
1: ม
0: ัน
1: เข
0: มัน
1: เหล
0: ่
1: ไปม
0: ี
1: โรคอะไรที่แอบแฝงอยู่
0: แล้วก็ถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นจากกล้ามเนื้อตาเองเราก็มีวิธีผ่าตัด
1: น
0: ะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานตาที่มันเขเนี่ยมันจะมองภาพไม่ได้พร้อมกันเพราะนั้นมันจะมีการกดไว้ข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้เรามองเห็นภาพซ้อนพอมันกดไปกดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างนั้น
1: ไม่ได้ใช้งาน
0: ขี้เกียจก็จะการมองเห็นข้างนั้นก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้เราป้องกันได้ด้วยการที่เราไปแก้ไข
1: ตรงที่มีปัญหา
0: หรือว่าจำเป็นอาจจะต้องมีการผ่าตัด
1: อันนี้คือแนวทางของการรักษาถ้าเกิดเราพบว่าคนในบ้านลูกหลานของเราเอ๊ะมีดวงตาที่แบบไม่เท่ากันเขหรือเหล่นี่เหมือนกันก็มาพบจักษุแพทย์ได
2: ้แต่เด็กๆนี่จะทางเหล่ได้นิดๆใช่ไหมอาจารย์เด็กน้อย
0: เด็กต้องเด็กเล็กๆเลยจริงๆเพิ่งเกิด
2: อ๋อเหรอฮะ
0: อาจจะสังเกตว่ามันเหล่ได้บ้าง
2: แสดงว่าถ้าโตกว่า
0: ได้สักเดือน2เดือน
2: โตกว่านั้นก็ถือว่าผิดปกติแล้ว
0: ถ้าโตกว่านั้นถ้ายังเหล่จริงก็ถือว่าผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กกันนะคะยังไงก็คือ
0: มันก็จะตามมาด้วยเรื่องตาขี้เกียจ
1: ก็คือตาข้างนั้นไม่ได้ใช้งาน
0: ครับ
1: ถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของตามีคำถามทยอยเข้ามาเยอะแล้วอาจารย์ทางไลฟ์สดของเราใน Facebook นะคะคุณป้าตุ๊กอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163บอกมีโรคประจำตัวคือหอบหืดปัจจุบันทานยาขยายหลอดลมหลังอาหารเช้าแล้วก็สูตรยาเช้าเย็นคำถามคือป้าตุ๊กควรฉีดวัคซีนโควิด19หรือไม
2: ่ค่ะก็ตอบเลยว่าเรื่องคิดผ่าฉีดค่ะ
1: เพราะว่ามีปัญหา
2: ใช่เพราะว่าโรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็เป็นความเสี่ยงอายุด้วยอายุเท่าไหร่นะ
1: 62
2: อายุ1อายุเกิน60 2โรคร่วมที่มีคือโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง2อย่างเลยต่อโควิด19ที่รุนแรง
1: ค่ะมีข้อบ่งชี้ทั้ง2กรณีคือ1สูงอายุ2คือมีโรคประจำตัวโรคปอดเพราะฉะนั้นคุณป้าตุ๊กต้องลงทะเบียนไปฉีดนะคะทีนี้ถามว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนก็ต้องเป็น
2: ถ้าเป็นของไทยตอนนี้ก็ยังเป็นก็ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็น AstraZeneca
1: AstraZeneca นะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามนะคะคุณคอยน้องที่ซอยเดิมชื่อน่ารักมากอาจารย์คุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามค่ะมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเจ็บคอมาประมาณ5วันแล้วอาจารย์ไม่มีไข้ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรเลยอาการเจ็บคออย่างนี้ใช่โควิดไหมครับ
2: คือถามว่าอาการเจ็บคอก็เป็นหนึ่งในอาการของโควิดได้อยู่แล้วก็คือเหมือนเราติดเชื้อไวรัสทั่วไปเป็นหวัดอะไรแล้วก็เจ็บคอเพราะโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูความเสี่ยงแต่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสี่ยงดูไม่ได้แล้วแต่จริงเราประเมินตัวเองได้พอสมควรอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นไวรัสธรรมดาเพราะไวรัสมีเป็น10 20ชนิดที่ทำให้เกิดอาการของติดเชื
1: ้อ
2: ทางเดินหายใจได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงก็ไปตรวจได
1: ้
2: นะคะก็คือถ้าไม่แน่ใจเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะปรากฏว่าตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราไปหมดแล้วการประเมินความเสี่ยงก็อาจจะ
1: ยาก
2: เพราะนั้นแต่บางคนก็มาแย้งมาบอกคุณหมอบอกให้ไปตรวจไม่มีที่ตรวจตรงไหนอ
1: ่ะ
2: มันไม่เห็นมีให้ตรวจเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังพอมีที่สำหรับตรวจอยู่แต่เราไม่อยากโฆษณาเยอะนะคะ
1: ค่ะให้คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆไปตรวจ
2: จริงๆตอนนี้เรา

0: เราหลักการจริงเราอยากตรวจให้เยอะจริงๆเหมือนกันเพราะเราอยากจะค้นหาผู้ป่วย
1: เพราะว่าเขามีการตรวจเชิงรุก
0: ใช่
1: ในหลายๆที่เห็นทราบว่าในกรุงเทพมหานครก็มีไปตามเขตต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละวันคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชแล้วฟังประกาศ
0: แต่ถ้าเราประเมินจริงจังถามว่าเราประเมินตัวเราเองได้ดีที่สุดแหละนะคะถ้าเราเพราะฟองโฮมา14วันก็ไม่ต้องไปมันก็คือ
1: ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหน
0: ก็ไม่ได้เป็นจากโควิดแหละนะคะ
1: ค่ะยังไงคุณคอยน้องที่ซอยเดิมก็สังเกตอาการก่อน
0: แต่อันนึงที่จะดูได้ก็คือโควิดเนี่ยถ้ามันจะรุนแรงมันจะรุนแรงไม่เกิน7วันนี้แหละ
1: นี่คือ5แล้ว
0: ใช่ถ้าคุณยังสบายดีอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรละถึงเป็นโควิดก็อาจจะหายเองละ
1: แต่ว่าควรจะแยกตัวจาก
0: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าแน่ใจตัวเองว่าเราโควิดหรือเปล่าเนี่ย
1: คนใกล้ชิด
0: ก็ต้องทำปฏิบัติตามเหมือนเราจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องแยกตัวกักตัวไป
1: เพื่อการป้องกัน
0: ใช่
1: นะคะอาจารย์มีคนสนใจกันมากเลยตอนนี้ใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะคุณ New Normal ค่ะชื่อโอ้โหทันสมัยมากคุณ New Normal ถามมาว่าการวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดที่ข้อมือได้ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริงหรือไม่ปกติเราจะเห็นที่นิ้ว
0: ก็จริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าการตรวจออกซิเจนจริงๆที่เราวัดทางการแพทย์ตรงนี้เราก็จะใช้ที่มือเป็นหลักที่นิ้วนะคะเป็นหลักนะคะถามว่าการใช้แบบข้อมือจริงๆใช้ได้ไหมก็คือต้องดูรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างสมาร์ทวอชเองก็มีหลายยี่ห
1: ้อ
0: แล้วแต่ละยี่ห้อนั้นมีการทดสอบหรือมีการรับรองแล้วหรือยังว่ามันเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับวิธีปกติแล้วมันไปได้กัน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในกระบวนการหรือดูในเอกสารแล้วเนี่ยว่ารับรองแล้วภาษาอังกฤษคือ validate คือเทียบเคียงแล้วทำคู่กันแล้วก
1: ็
0: คือใกล้เคียงกับของที่เราใช้หนีบนิ้วนี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะแต่บางทีสมาร์ทวอทก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีเลย
1: ใช่ใช
0: ่ถึง30,000 50,000ถูกไหมคะ
1: มันแล้วแต่คุณภาพของสมาร์ทวอชด้วยแล้วก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเทียบเคียงกับอันนั้นที
0: ่
1: จะ
0: ว่าแล้วรับรองหรือยังว่าใช้ได้นะคะเพราะจริงๆถามว่าถ้ามันใช้ได้มันก็คือน่าจะโอเคว
1: ัดอะไรอาจารย์ตอนนี้ที่หลายๆคนซื้อไปไว้ที่บ้าน
0: จริงๆแล้ว
1: มันจะบอกอะไร
0: จะบอกว่าไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปแล้วจะประสาทเสีย
1: ไอ้คนพกใส่กระเป๋าเลยอาจารย์
0: เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยของจีนหรือยี่ห้ออื่นทั้งถึง 4-5,000
1: ในพวกแอปช้อปปิ้งมีหมดเลย
0: ใช่ทั้งถึง 4-5,000 ก็มีนะคะเพราะนั้นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบางทีวัดมาเฮ้ย90ใกล้ๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจริงเราไม่ได้อยากให้ซื้อมาวัดโดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถามว่าถึงจุดๆนึงเช่นสมมติรัฐบาลให้โควิดรักษาที่บ้านหรือคุณรับยาที่บ้านอันนี้อาจจะมีความจำเป็นในการที่เราจะติดตามออกซิเจนในเลือดว่าถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้านเราแย่ลงไหมเรารับยาเรากินดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ณจุดนี้ก็คือ เคสที่เป็นโควิดทุกรายเนี่ยเราให้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลซึ่งจะมีเครื่องนี้ใช้ติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จริงเราไม่อยากแนะนำให้ซื้อกันทุกบ้านหรือซื้อกันทุกคนนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะเพราะนั้นจริงตอนนี้แค่ฟังข่าวทุกวันรับรู้ข่าวสารทุกวันก็เครียดอยู่แล้วถ้าต้องมาจับออกซิเจนเช้าเย็นเช้าเย็นทีนี้ก็วัดไข้อีก
1: ใช่
0: วัดไข้เช้าเย็นเช่นอีกนับการหายใจด้วยมันจะประสาทกิน
1: เขาจะมีแอปที่แบบว่าให้กดคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้รับแบบแชร์กันสมมติว่าเป็นแอปอาจารย์โสแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าหมุนได้กั้นหายใจได้5รอบคือปกติ7รอบคือแบบปอดแข็งแรง10รอบคือ
0: มันก็ไม่ได้ 100% เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ 100% มันจะมีวิธีการทดสอบดีแต่ที่อาจารย์บอกดีที่สุดคือสังเกตตัวเองเราไปในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะคะ
0: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็มาตรวจ
1: ดีกว่าดีที่สุดอย่าเพิ่งไปบางคนแอคเซสซอรี่เยอะไปหมดเลยแล้วก็เครียดเองนะคะมีคุณอู๋ค่ะถามว่าคุณพ่ออายุ86ทานยาเบาหวานและหัวใจควรฉีดวัคซีนไหมคะกลัวผลข้างเคียง
0: ก็ยังตอบคำถามตอบคำตอบเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้สูงอายุบวกกับโรคร่วมที่มีเนี่ยก็เป็นความเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองโรคหัวใจเองบวกอายุด้วย
1: ค่ะ
0: ก็แนะนำให้ฉีดนะคะส่วนผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่บอกอาการข้างเคียงมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่บางคนก็ไม่เกิดก็ได้อย่างคุณพ่อที่ฉีดไปก็ไม่มีอะไรเลยบางคนอาจจะปวดบวมแดงร้อนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าแพ้อย่าทำความเข้าใจว่าคนเรียกว่าแพ้ไม่ใช่แล้วจะกลัวไม่ได้เรียกว่าอาการข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดได้นะคะ ส่วนอาการแพ้รุนแรงจริงก็คือเกิดได้ค่อนข้างน้อยนะ
1: ปวดบวมแดงร้อนก็เป็นวัคซีนทั่วไป
0: ใช่ยี่ห้ออื่นวัคซีนอื่นก็เป็นแค่บาดใหญ่แล้วก็เป็นได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็บวกกับอายุกับโรคร่วมที่มีก็แนะนำให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เขาเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วอยากให้ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
1: วันนี้มีคำถามเยอะมากจริงๆระหว่างที่รอคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่นะคะมีคำถามบอกว่าขอรบกวนคุณหมอทั้งสองท่านถามเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรเพราะดิฉันกินยาขยายหลอดเลือดอยู่ตลอดอาการคือจะปวดหัวตาลายคลื่นไส้อาเจียนแต่พอกินยาขยายหลอดเลือดแล้วมันหายอันนี้ใช่หลอดเลือดสมองหรือไม่อาจารย
0: ์อยากรู้ชื่อยา
1: ถ้าอย่างนั้น
0: พิมพ์ชื่อยามาได้ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่าลองดูนะคะลองพิมพ์ชื่อยามาให้เราหน่อยนะคะอยากจะอ่านชื่อจังเลยแต่ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนะคะลองพิมพ์ชื่อยาให้อาจารย์ดูหน่อยว่ามันเป็นยาอะไร
0: แต่เขาพิมพ์มาภาษาไทยใช่ไหม
1: พิมพ์มาภาษาไทย
0: คุณดาวอ่านภาษาจีน
1: แต่ชื่อภาษาจีนอาจารย์อ่านภาษาจีน
0: ไม่
1: มีใครอ่านได้ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวน
0: ชื่อยาจะได้รู้ว่ากลไกของยาคืออะไรแล้วมันตรงกับอาการที่เล่ามาหรือเปล่านะคะก็ถ้ามีชื่อยาก็พิมพ์มาเลยดีกว่านะคะ
1: อีกท่านนึงค่ะคุณสุปันนภักถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยบอกว่าปวดศีรษะไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยเช้าๆทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหมมีเสมหะเล็กน้อยเฉพาะตอนเช้าไม่ได้มีทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหม
0: คืออย่างที่บอกคืออยากให้เราประเมินตัวเองด
1: ้
0: วยนะเพราะว่าจริงๆอาการของระบบทางเดินหายใจมันก็คือมันไม่จำเพาะอยู่แล้วอะไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเจ็บคอไอเสมหะน้ำมูกเนี่ยถ้าเราไปดูมันก็คืออาการมันก็เป็นอาการของไวรัสติดเชื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะดูได้คร่าวๆคือถ้าเป็นนานแล้วอ่ะไม่ใช่แน่เช่นเป็นมา10วันแล้ว
1: ยังไม่หายสักที
0: คือถ้าโควิดนะถ้า10วันถ้ามันจะแย่มันจะแย่แล้ว
1: อาจารย์บอกว่าประมาณ 5-7 วัน
0: ปลายสัปดาห์แรกมันจะเห็นแล้วเฉพาะระลอกนี้เนี่ยบางทีเห็นเร็วด้วยบางที3วันแย่ก็มีหรือเราเคยได้ยินข่าวบางทีวันเดียวแย่ก็มีคือรอบนี้มันจะดูแย่เร็วก่อนรอบก่อนๆ
1: เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์
0: เป็นเพราะเราเชื่อว่าก็คือ1ไวรัสที่เป็นตอนนี้ที่ติดอยู่คือสายพันธุ์ที่เป็น B1117 นะหรือสายพันธุ์ที่เราคุ้นปากคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้รุนแรงมีปริมาณเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์เก่าที่เราติดเชื้อรอบก่อนๆ
1: อย่างสมุทรสาครเป็นสายพันธุ์เก่า
0: อะไรประมาณนั้น
1: ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือติดง่ายแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
0: มีเชื้อเยอะด้วย
1: แล้วเชื้อเยอะอาการได้รวดเร็ว
0: ใช่ประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆบางคนเป็นมา2อาทิตย์แล้ว
0: ไม่ใช่แล้ว
1: อาจจะไม่ใช่
0: อาจจะเป็นภูมิแพ้ไหมนะคะหรือเราแพ้อากาศอยู่อะไรก็ต้องไปไซนัสหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องไปดูตรงนั้นนะคะ
1: มีคำถามเรื่องของสายตาด้วยค่ะอาจารย์คุณนงนุชบอกว่าขอสอบถามคุณหมอนะคะมองหน้าจอคอมและแสงไฟนานๆเนี่ยตอนนี้หลายท่าน work from home นะคะแล้วน้ำตาไหลอาจารย์ค่ะอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไหมคะ
2: จริงๆก็มีโอกาสได้คือพวกนี้เรียกว่าเป็นแบบตาแห้งดีกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับเวลาเราตั้งใจดูอะไรตามันก็จะไม่ค่อยกระพริบแล้วก็อาจจะพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีน้ำตาไหลมีอะไรออกมานะครับพวกนี้จะมีอาการแสบตามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนมีอาการแบบปวดหัวด้วยบางทีมันก็เป็นจากตัวไอ้คอมพิวเตอร์เองเวลาเราดูเราพยายามเพ่งมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหยุด
1: พัก
2: สัก10นาทีแล้วค่อยมาทำใหม่
1: ค่ะบางคนตอนนี้นะ work from home จ้องตลอดอาจารย์แล้วปวดกระบอกตามาก
0: อาจารย์ให้จ้องได้กี่นาทีคะอาจารย์เคยแนะนำ
2: ก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่คนถ้างานมันไม่เยอะมากก็2ชั่วโมงได้เราพักสัก10นาทีแต่ถ้ารู้สึกว่างานมันเยอะจริงๆก็ชั่วโมงแล้วก็พัก5นาที10นาทีพอไหว
1: ควรจะพักสายตานะคะ
2: ก็สำคัญคืออย่าทำต่อกันนานๆควรจะหยุดแล้วก็พักนี่คือพักจากจอไปดูอย่างอื่นเน
1: า
2: ะไม่ได้ดูโทรศัพท์ไปดูอะไรไกลๆไปคุยอะไรกับคนอื่นบ้าง
0: ก็ไม่ควร
2: ก็ไม่ได้
1: อะไรที่ไม่ใช่จออ
2: ะไรที่เป็นจอที
0: ่
2: เป
0: ็
2: นไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: คุยกับแมวคุยกับสุนัขอย่าง
2: นี้อะไรประมาณนั้น
1: นะคะพักสายตาแต่ตาแห้งไม่ใช่โรคใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ตาแห้งไม่ใช่โรคไอ้การทำคอมพิวเตอร์แล้วมันแห้งมันก็เรื่องปกติประมาณนั้น
1: เป็นอาการ
2: นะครับก็เป็นอาการแล้วก็อาจจะใช้ น้ำตาเทียมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ได
1: ้นะเป็นกำลังใจให้กับ work from home ทุกคนเลยตอนนี้นะคะต้องจ้องจอต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์คะมีเรื่องวัคซีนมาอีกแล้วค่ะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินคุณอุบลทิพย์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วจะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนตัวไหนน่าจะขึ้นกับอายุถูกไหมอาจารย
0: ์ขึ้นกับอายุด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสะเก็ดเงินต้องขอดูนิดนึงว่ามีกินยากดภูมิไหมนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเองก็คิดว่ายากดภูมิไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าบางท่านแพทย์บางท่านก็จะกังวลหรือคุณแพทย์เองก็จะกังวลคือมันจะเป็นในแง่ที่ว่ากินยากดภูมิไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงหรอกแต่ว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่า
1: อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่
0: ผลที่ได้ใช่ผลที่ได้จากวัคซีนอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มเท่าคนอื่น
1: เต็มประสิทธิภาพ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่นะคะเพราะว่าจริงแล้วทางสมาคมภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ออกแนวทางปฏิบัติมาว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้บางตัวอาจจะพิจารณาให้หยุดก่อนสั้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้ผลของวัคซีนได้เต็มที่นะคะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินนิดหน่อยบางทีเป็นแค่ยาทาไม่ใช่มียากดภูมิอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับวัคซีนอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกสำคัญคือต้องแจ้งประวัติน
0: ะคะ
1: แล้วก็ยาที่เรารับประทานแล้วก็โรคประจำตัวให้กับแพทย์ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ส่งข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะบอกว่าขอโทษค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลจ่ายมาบอกว่าเป็นยาขยายหลอดเลือดเม็ดแคปซูลเล็กๆสีดำแดงอาจารย์เป็นแคปซูล
0: ยากละ
1: อาจารย์ก็ไม่สามารถที่
0: จะแต่มันน่าจะมีฉลากนะ
1: นะถ้ามีส่งมาหน่อย
0: เพราะว่าถ้ายิ่งได้จากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีชื่อยาอยู่แล้วแต่ที่ถ้าได้จากคลินิกบางทีไม่แน่บางทีคลินิกเขาจะแบบใส่ซองมาให้เราเลยแกะฉลากอะไรแกะแผง
1: แล้วก็ใส่ถุงของเขา
0: ใช่
1: แล้วก็เขียนเอง
0: ถ้าบาลน่าจะมีแปะอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะน่าจะทราบชื่อค่ะเพราะว่าแคปซูลดำแดงนี่โหเยอะมาก
1: แล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าอยากแน่ใจจริงๆก็ต้องกลับไปถามโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่จ่ายยาว่าถ้าฉันกินตัวนี
0: ้แล้วเป็นแบบนี้
1: ฉันฉีดได้ไหมอย่างนี้น่าจะ
0: ไม่อันนี้เขาถามเรื่องอาการไม่ใช่หรอ
1: เขาถามเรื่องฉีดด้วยจ้ะเขาบอกว่าพอจะได้รู้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดหรือเปล่ากลัวค่ะ
0: เรื่องหลอดเลือดสมอง
1: ใช่
0: พอถ้าถามแค่นี้ตอบได้แต่แรกนี่เราถามว่ายานี้คืออะไรแล้วมีคือถ้าเป็นแค่โรคหลอดเลือดสมองเฉยๆ
1: คือเขาอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเขาต้องยาเขาได้รับยาขยาย
0: ยานี้อยู่อ๋อยาก็อาจจะมีผลเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่
1: เพราะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติ
0: แต่ถ้าพูดตอบไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถได้รับวัคซีน
1: ค่ะ
0: ได้
1: ไม่มีเอฟเฟ
0: คคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รับไปแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะคุณผู้ชมมั่นใจนะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเราอาจารย์โสถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โสฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจประชาชนฉีดตามได้
0: เมื่อพิจารณาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บอกว่าให้ฉีดไปก่อน
1: ดีกว่าน
0: ะคะ
1: นะคะเยอะมากอาจารย์วันนี้คำถามมาเยอะมากจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามในแฟนเพจของเราบอกว่าปวดท้องค่ะปวดท้องข้างขวาล่างไปหาหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะปวดเฉพาะจุดเป็นมาต่อเนื่องแล้วคุณข้าวนอกนาเป็นอะไรอาจารย
0: ์ไม่ได้บอกว่ากี่วันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้บอกค่ะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าปวดขวาล่างก็มีอยู่2อันก็คือกล้ามเนื้อไหมเช่นบางคนซิทอัพวิดพื้นอะไรนะซิทอัพเนาะก็จะเป็นเกร็งตรงนี้หรือว่าเป็นกล้ามเนื้อได้หรือ2ก็คือที่เราจะกังวลคือไส้ติ่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะไส้ติ่งคืออยู่ขวาล่างนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือคิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมคือดีไส้ติ่งมันจะมีไข้หรือว่ามีอาการท้องเสียอย่างเงี้ยบางคนมีอาการอื่นร่วมหรือว่าท้องเริ่มปวดมากขึ้นเงี้ยก็อาจต้องกลับไปให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าตกลงมันเป็นยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของไส้ติ่ง
1: หรือเป็นจากข้างในกันแน่
0: ใช่นี่ผู้หญิงไหมผู้หญิง
1: ค่ะอ
0: ย่างนึงคือถ้าขวาล่างผู้หญิงก็จะมีระบบสืบพันธุ์ก็คือพวกรังไข
1: ่
0: ที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเป็นระบบที่ต้องอาจจะต้องไปตรวจภายใน
1: มีหลายสาเหตุ
0: มีหลายสาเหตุ
1: เพราะอาการที่เล่ามาค่อนข้างกว้างคุณวิภาค่ะเป็นคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ขาววันนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวฉันจะอ่านสรุปนะคะคุณวิภาอายุ59บอกว่าแพ้ไอบูโพรเฟนและอัลตราไตตินนะอาจารย์เป็นยาปฏิชีวนะเส้นเอ็นอักเสบนิ้วชี้บวมแดงช้ำเป็นมา3เดือนคุณหมอให้ยามาทาเป็นครีมร้อนแพ้เป็นผื่นตอนทาก็คือหมายความว่าทาครีมแล้วแพ้เป็นผื่นนะคะเปลี่ยนเป็นกินยา
0: อะพ็อกเซีย
1: อะพ็อกเซีย90มิลลิกรัม
0: หรือแล้วยาแก้ปวด
1: แล้วก็เรพาริล20มิลลิกรัม3มื้อกินมื้อแรกอึดอัดแน่นโทรถามเภสัชกรให้หยุดยาแล้วก็กินยาแก้แพ้อาการก็หายไป พอไม่กินอาการปวดบวมแดงช้ำก็กลับมาอีกคำถามคือควรใช้ยาอะไรได้บ้างถ้าต้องประคบควรประคบร้อนหรือเย็นหรือควรปล่อยให้หายเองได้หรือไม่กินแอมโมกซิลินแทนได้ไหมเพราะไม่แพ้
0: อันนี้ต้องย้อนกลับไปดูข้างต้นนิด

0: หนึ่งนะ
1: ค
0: ค
1: ะ
0: ะขอดู
1: ข
0: เ
1: อ
0: ป็
1: อ
0: น
1: นุ
0: เส
1: ญ
0: ้
1: าน ต
0: เอ็น
1: ยือ ด
0: ัก
1: ไป
0: เสบถูกไหม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะเพราะนั้น
1: ย
0: ได
1: ื
0: ้รับการ
1: ด
0: วินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบนะคะเพราะนั้นอะม็อกซิซิลินไม่ช่วยแน่นอนอะม็อกซิซิลินคือยาฆ่าเชื้อ
1: ค่ะ
0: บางทีเราจะเรียกสับสนระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อ
1: ใช
0: ซึ่
1: ่
0: งทีล
1: ใช
0: ะค
1: ่
0: นละอย่าง
1: คนจะคิดว่าเป็นแก้อักเสบ
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือการอักเสบเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อไม่ช่วย
1: ค่ะ
0: อะม็อกซิซิลินไม่ต้องกินเพราะนั้นกลับมาเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ยาได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นหนึ่งก็คือต้องพักแน่ๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเนาะข้อมือหรือ
1: น
0: ิ้
1: ิ้
0: วว ไหม
1: ไหมค
0: น
1: ะ
0: ิ้วใช่ไหม
1: นิ้วค่ะ
0: นั้นอันดับแรกคุณต้องพัก
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณยังใช้นิ้วนั้นอยู่ไม่มีทางหายแน่นอนแล้วเส้นเอ็นบางทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
1: ค่ะ
0: นะคะพักได้ไหมเช่นถ้ามันไม่ได้กลัวจะเผลอก็ต้องหาที่ดามหรือไปซื้อแบบที่มันจะมีที่ดามว่านิ้วไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ให้มัน
0: ข้อ
1: ห
0: ม
1: ง
0: ือ ใช่ไม่ให้เราเผลอให้งานตลอดนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือแช่น้ำอุ่นไปก่อนนะคะเช้าเย็นอันที่สามก็คือถ้าแพ้มีไม่แน่ใจเรื่องของการแพ้ยาแก้ปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นยาทาอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: หมายที่บอกทา
1: ทา
0: แล้วแพ้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อดูไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกินถ้าไม่หายก็ต้องไปด้วยยากินที่เป็นยาแก้อักเสบ
1: ค่ะแต่อาจารย์มองว่าก็คือต้องหยุดพฤติกรรมที่การใช้
0: การใช้
1: ใช้นิ้วใช้มือ
0: แช่น้ำอุ่นได้เช้าเย็นแล้วก็ไปด้วยยาทาถ้าไม่หายก็ต้องยากิน
1: แต่อะม็อกซิซิลินไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่เพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ
1: ไม่เกี่ยวนะคะขออนุญาตดูคำถามจากแฟนเพจตอนนี้เยอะจริงๆเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคุณนงนุชถามมาพอรู้สึกก็ตื่นมากลางดึกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม
0: ่คืออันนี้ต้องดูว่าไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่แบบว่าบางทีมันฝันตื่นเต้น
1: มัน
0: ต
1: ื่น
0: อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เราจะต้องกังวลหรือคิดถึงจริงๆคืออาการของโรคหัวใจนะคะบางคนก็คือจะมีอาการนอนๆอยู่ก็คือมันมีแน่นหน้าอกแล้วอันนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั้นถ้าบวกกับอายุอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่น
1: ไม่ได้บอกรายละเอียด
0: นั้นถ้าอายุเยอะด้วยมีโรคร่วมอื่นด้วยที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเบาหวานก็เป็นไขมันก็เป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกได้ตื่นมาหอบมาเหนื่อยได้กลางคืนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คืออาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอายุน้อยไม่มีอะไรเลยอายุ20สมมติ
1: อาจจะไม่ใช่
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ไหมจ๊ะแน่นหน้าอกกับ
0: ได้กรดไหลย้อนได้ก็ต้องดูว่าอ้วนไหมกินดึกไหมกินแล้วนอนเลยไหมนะคะอันนี้ก็มันต้องดูหลาย
1: ปั
0: จจัยแล้วก็ดูในประวัติด้วยดูความเสี่ยงด้วยโรคประจำตัวด้วยนะคะ
1: วันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเยอะอาจารย์คะบอกคุณแอมถามว่าเป็นคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE
0: ใช่ไหมคะ
1: ก่อนฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างต้องหยุดทานยาหรือไม่ตอนนี้ทานยากดภูมินะคะ
0: ค่ะ
1: อาซา
0: ไทโอปีน
1: ใช่อาซาไทโอปีน50มิลลิกรัมวันละ1เม็ด
0: ค่ะก็จริงๆแล้ว อย่างที่บอกคือถ้ามีโรคจริงแล้วโดยภาพรวมคือคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้วัคซีนอยู่แล้วอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือปลอดภัยนะสามารถให้ได
1: ้
0: รับได้นะคะอันที่3คือต้องหยุดยาไหมจริงๆก็คือมีคำแนะนำอย่างที่เรียนไปมีคำแนะนำออกมาจากสมาคมแล้วว
1: ่
0: ามียาตัวไหนบ้างที่ท่านต้องหยุดยาตัวไหนบ้างที่ท่านไม่หยุดอันนี้เพิ่นจำไม่ได้ว่าเอซ่าไทโอปีนต้องหยุดหรือเปล่าแล้วหยุดกี่อาทิตย์นะ
1: คะ
0: ให้ถามคุณหมอที่เป็นคนดูนะ
1: คะ
0: แต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี่ความเห็นส่วนตัวนะว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะก็ฉีดไปเลยรวมถึงอาจารย์บางท่านเองที่เป็นหมอภูมิแพ้เอง
1: ค่ะ
0: ก็ยังบอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะเพราะฉะนั้นนี้ก็อาจจะมีความเห็นที
1: ่ขัดแย้งก
0: ันไม่ตรงกันนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงแต่เรากลัวว่ากินยากดภูมิอยู่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้น
1: คือผลของวัคซีนอาจจะไม่
0: ได
1: ้
0: ด
1: ี
0: เท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แล้วก็
0: การหยุดยามันก็ต้องชั่งว่าหยุดยาแล้วโรคจะกำเริบไหมจะหยุดสั้นๆหรือหยุดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็จะมีหลายๆคำถามอยู่เพราะนั้นอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ดูด้วยนะคะ
1: ดีกว่าเป็นการประกอบกันในหลายปัจจัยวันนี้คำถามเยอะคุณบัวบูชาอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบอกว่าน้อยใจแล้วคุณดาวไม่อ่านคำถามเลยหาอยู่คุณบัวบูชาคือบางคำถามน่ะมันจะขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราเห็นคือเราเห็นของเราว่าเราขึ้นแล้วแต่บางทีเนี่ยทางเพจส่วนกลางมันอาจจะยังไม่ขึ้นคุณบัวบูชาขออภัยเดี๋ยวจะเก็บคำถามเอาไว้ให้นะคะเป็นคำถามเก็บตกแล้วก็คุณมะหน่วยกล้วยบอกว่าคุณผู้ถามและคุณหมอวันนี้ได้รับสาระความรู้มากๆเลยจริงๆขอบคุณอาจารย์กิติคุณด้วยวันนี้เราได้รับความรู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือว่า

0: เยอะจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่มีความเข้าใจแล้วก็หลายคนมีความตื่นตัวสนใจเรื่องของวัคซีนอาจารย์โสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ทำวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยให้กำลังใจนะคะทราบว่าอาจารย์โสก็ต้องไปตรวจตราเรื่องของ
1: คนไข
0: ้ Hospital การกำบริหารจัดการเต็มกำลังอาจารย์ผอมลงนะนิดนึง
1: ใช่ผอมลงนิดนึง
0: ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านและช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมคำถามไหนที่เก็บตกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บคำถามเนี่ยมาถามให้กับคุณหมอหรือว่าวันต่อๆไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้าง

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวัน

อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Yeah! ไปพวกเราไปโอ้ไปทางไหนดีเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2และ3นะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้ไปแล้วเด็กๆต้องใช้สมองคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรลงไปดีนะเด็กๆอนุบาลชั้นสมองคิดหรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok
2: เออนาฬิกาสาม
0: แล้วจะไปวาดรูปมั้ยครับพร้อมแล้วพี่เซฟให้ไปประจำที่เลย

คุณพ่อคุณแม่ครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องๆครับตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะรูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทั้งบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: เพราะมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: ก
0: ิน
1: ปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่อ๋ออะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรอ่ะ
1: พลัง
0: อะไรอะมิเซียมเหรอ
1: พล
0: ัง พลังอมิเซียมเหรอพี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรอ
1: ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานปาวานจอมพลังแล้วอะไรผู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่สองของเรานะครับฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
0: หัว
2: หาง
0: ตัวเด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
3: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
2: ปลาน
0: ีโม่อยู่ในทะเลใช่ไหม
3: ปลาปาก
0: ปลาปากเลยโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
4: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค
0: ่
4: ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
4: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ
0: ์
4: เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
4: นาฬิกาทรายก็คือมีทรายอยู่ข้างในแล้วมันก็ค่อยหย่อนลงมาให้ทรายมันลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
0: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องหยกแบบนี้น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
0: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบเนี่ย
0: มีใบเรือนะครับ
5: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลส
0: ี
5: น้ำเงิน
0: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
5: มีค่ะ
0: มีใครบ้างครับ
5: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ
5: ไปอีกเกาะหนึ่ง
0: ผลงานของน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยปรบมือตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: ธงชาติไทยครับ
0: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
6: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับ
0: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
6: ชาติ
0: หมายถึง
6: ชาติ
0: ชาติสีขาวหมายถึง
7: ศาสนา
0: ศาสนาและสีน้ำเงิน
7: พระ มหากษัตริย
0: ์พระมหากษัตริย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
8: 3ผืน
0: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
8: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
0: ี
8: ่ผืนที่3
0: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
8: ก็ผมรักประเทศไทย

รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลย I love you ผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆ

0: อตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะเพราะฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊ะอ๋อไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้าโมแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: เอ้ยครับ
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
4: อ้าวฟ้าฟ้า
1: ฮะแล้วก็หลบฝนหลบฝน
4: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
0: ฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮะจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้าเขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรบบี้ดูสิแรบบี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียก
0: ค่ะเห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ
0: ๋อแค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า

0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: อนศิลป์
1: ไหนสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้องอ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละลืม
2: ผมครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
4: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
4: แล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับ
2: พอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นถุงมือครับผม

0: เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับก็เฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอือละขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรง ก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

0: มื่อกี้เนี้ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทัน
1: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกถ้าวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา
2: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ

0: หนังสือตำราทำอาหารจีนฮึเอาละนี่ฮึว้าวเยี่ยมไปเลยพออ่านหนังสือตำราทำอาหารจีนปุ๊บก็ทำอาหารเป็นเลยสุดยอด
1: หนังสือทุกเล่มมีพลังที่จะให้ความรู้เมื่อเจ้าอ่านหนังสือความรู้ที่ได้จากหนังสือที่อ่านจะเป็นพลังให้เจ้าอยู่แล้วแต่ที่ดินแดนโนแลนแห่งนี้มีอิกดราซิลและต้นไม้แห่งความรู้อยู่ทำให้พลังแห่งความรู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและสามารถส่งพลังไปถึงผู้อ่านได้ชัดเจนและง่ายได้มากขึ้น
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: และยิ่งการที่เจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะถูกแม่ปลูกฝังด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็กทำให้เจ้าสามารถอ่านและซึมซับพลังแห่งหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เสร็จแล้ว
2: ว้าวหอมเป็นบ้านเลย
3: จริงด้วยสมเป็นผู้กล้าในตำนานจริง
2: ๆอะไรอ่ะเป็นผู้กล้าต้องทำอาหารกินด้วยหรอ
3: เอ้าก็เพราะเป็นผู้กล้าถึงได้ดึงพลังจากหนังสือที่ทำอาหารทำอาหารได้หอมอร่อยน่ากินอย่างนี้ยังไงเล่า
2: เออจริงแฮะ
1: เอาละเอาละพวกเจ้าทุกคนคงจะหิวเรามากินข้าวกันก่อนเถอะ

0: แหมไม่ปฏิเสธพวกเราลุยยำยำยำยำยำ
1: หน่อยเจ้าสองคนชื่ออะไรและมาจากที่ไหนกัน
0: อ๋อผมชื่อบัฟฟี่ครับ
2: ผมชื่อด็อกก้าผมมาจากพีสวันเล่ครับ
3: พีสวันเล่เหรอมันคือชื่อเมืองเหรอครับ
1: ถูกต้องดินแดนโนแลนแห่งนี้แบ่งออกเป็น4เมืองใหญ่ๆซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีต้นไม้แห่งความรู้ที่แตกแขนงจากรากของอิกดราซิลคุ้มครองเมืองอยู่
2: เมืองของเราเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบสุขก็ได้ใช้ชื่อว่า Peace Valley ที่แปลว่าเมืองแห่งสันติยังไงล่ะ
0: แต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่สงบแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มมีทูบบุกเข้ามาทำลายเมืองของเรา
2: ใช่ทุกคนในเมืองก็เลยต้องต่อสู้กับทูบเพื่อปกป้องเมืองแล้วก็ต้นไม้แห่งความรู้กันสุดชีวิตแต่พวกเราก็คิดว่ายังไงก็คงจะต้านไว้ไม่ได้นาน
1: ไม่เพียงแต่ Peace Valley หรอกอีก3เมืองที่เหลือก็คงจะโดนความชั่วร้ายเขาโจมตีเหมือนกันเอิ่งกล้าเอ๋ยเจ้าจงออกเดินทางไปช่วยพวกเขาเถิดผู้กล้าในตำนานใช้พลังแห่งความรู้ที่ได้จากหนังสือปกป้องผู้คนและดินแดนแห่งนี้จากความชั่วร้ายด้วยเถอะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปช่วยพวกเขากันเถิดต้นกล้าอ๋อได้เลยถ้าอย่างนั้นผมขอยืมหนังสือจากที่นี่ไปสักเล่ม2เล่มแล้วผมจะไปแปลงร่างจัดการกับพวกทูบเองครับเล่มนี้เล่มนี้ก็น่าสนใจละเอาด้วยเล่มนี้ล่ะน่าสนใจเหมือนกันโอ้นี่เลยนี่เลยต้องเล่มนี้เอาไหนบอกจะยืมแค่เล่ม2เล่มไงล่ะต้นกล้าแหมจะไปสู้กับทูบทั้งทีนะไม่ได้เอาไปอ่านเล่นขำๆเล่ม2เล่มจะไปพอได้ยังไงเล่าเออนี่ละเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะหนังสือแยะแบบเนี้ยแบกไม่ไหวแน่ๆจะทำยังไงดีอ่ะ
4: ก็ใครใช้ให้นายแบกไปหมดนั่นแล้ว
3: อ้าวแล้วถ้าฉันไม่เอาหนังสือไปด้วยฉันจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือกับพวกทูบได้ยังไงเล่า
1: ข้าจะให้กระเป๋าวิเศษเจ้าไปเป็นกระเป๋าที่สามารถหยิบหนังสือทุกเล่มจากอิบราซิลไปได
3: ้เอ้ามีของแบบนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรก
1: มีอยู่2แบบให้เจ้าเลือกแบบแรกดูเหมือนเป็นเป้ธรรมดาที่ไว้สะพายหลังส่วนแบบที่2พิเศษหน่อยเป็นรูปครึ่งวงกลมสีขาวเอาไว้แปะที่หน้าท้องสะดวกดีนะจะอยากได้แบบไหนล่ะ
3: ก็ต้องแบบแรกสิครับคนนะครับไม่ใช่แมวขอบคุณนะครับท่านผู้เฒ่า
1: โนแลนแมปปี้อย่าทั้งสองจงติดตามต้นกล้าไปด้วย
4: ได้เลยครับ
1: แมปปี้เป็นหนังสือแผนที่จะช่วยให้เจ้าไม่หลงทางและเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนโนแลนนั้นจะคอยปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายครอบงำเจ้าได
4: ้นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลนายเป็นอย่างดีเลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
1: เอาละนี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้ารีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้า
4: ครับผม
3: นี่โนแลนคืนนี้นายอ่านตัวเองให้ฉันฟังด้วยนะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับอ่ะ
4: จะบ้าเหรออยากอ่านก็อ่านเองสิฉันจะอ่านตัวเองได้ยังไงเล่าเย้ยหลับเร็วไปป่ะเนี่ยไหนบอกนอนไม่หลับ
3: ล้อเล่นนะใครจะไปหลับเร็วขนาดนั้นเล่าอ่านให้ฟังเร็วๆสิ
4: ก็ได้ก็ได้จำใจนะเนี่ยการละครั้งหนึ่ง

0: ผู้คร่าในตำนานสู้ตาย
1: ตุ๊กแก
0: ใจอย่างนี้ตกใจ

0: เอาละได้เวลาออกเดินทางกันแล้วพระเจ้าพร้อมเดินทางกันหรือยังล่ะ
1: พร้อมแล้วครับท่านผู้เฒ่าเฮ้ยเย้
0: อ้าวทำไมขอบตาดำปี๋เป็นหมีแพนด้าอย่างนั้นล่ะต้นกล้าเอ้ย
2: อ๋อเมื่อคืนตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยนอนไม่หลับอะครับไม่เป็นไรพร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ
3: ครับ
0: ฝากด้วยนะพวกล่า
4: คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย
5: นั่นนะดิ
2: โอ้โหเมืองถูกทำลายเละเทะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหุยยังกันในหนังสงครามเลยอ่ะ
6: กองร้อยมาลายเรียกสุประชาการใหญ
7: ่รับทราบเปลี่ยน
6: ขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้วย้ำขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้ว
7: ท่านพลเพนกวินทำยังไงดีครับ
0: หากพบเราจากด่านดีของกองร้อยมาลายมาได้ก็จะไปถึงฐานทัพใหญ่ที่เรากำลังยืนอยู่แล้วสินนะสั่งการออกไปกองร้อยมาลายทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงจัดการกับทุบเลย
7: ครับคำสั่งนายพลจัดการขั้นรุนแรงเลย
6: รับทราบทุกคนบุกเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดเลย
0: นี่ถ้าถึงไม่มีใครหยุดทุบได้เลยนะมาตรการขั้นเด็ดกองร้อยม้าลายจะจัดการกับทุบได้ไหมเนี่ย
7: ไม่มีทางอะครับเมืองของเราไม่เคยมีการสู้รบกันมาก่อนอาวุธที่จะทำร้ายกันก็ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
0: ยิง
8: อันนี้ปิ้วปิ้วแม่ยิง
6: ยัว
0: แม่งง
8: ไงนะเนี่ย
9: กองซีบ้าครับลูกธนูแบบนี้มันจะทำลายทูบได้จริงเหรอครับ
6: ก็เรามีอาวุธอยู่แค่นี้จะทำยังไงกันเล่ายิงมันเข้าไปเถอะนะ
9: ครับ
0: ปล่อยกองร้อยม้าลายยันทุบไว้ได้จนกว่าพวกกองไรโนดจะกลับมาด้วยเถอะนี
10: ่ดันนี้แตกแล้วครับย้ำดันนี้แตกแล้วคุณกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพใหญ่ของท่านในพลแล้วครับ
0: แตกหน้าแบบนี้เลยเหรอ
7: ดูจากอาวุธของเราท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
0: โถ่

0: ทหารกองร้อยพิเศษของพวกกองไรโน่เนี
1: ่ยแต่พวกกองไรโน่ถูกส่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเมืองข้างๆนี่ครับทำไมกลับมาเร็วจังเลย
0: แสดงว่ากองหนุนจากเมืองอื่นมาถึงแล้วเหรอ
2: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับ
3: อาวุธนี่แหละที่จะสามารถทำลายทูบได้และทุกตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้ว
4: ถึงเราจะฆ่าทุบตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันมันก็ยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น
3: มาใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงใส่มันเข้าไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
4: แต่มันก็ดีแต่ใช้กำลังท่าเดียวนั่นละ
3: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีว่า
5: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้านเมืองแย่แน่ๆเลย
6: เมืองทิสเวเล่แห่งสันติกลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โจมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โจก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับซอสสีชมพูลาดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมาอื้อหือมีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน .12 ปน ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่เต้นๆเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะนี่นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมคนไทยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆ

ไว้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะควายกันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

บ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือ

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระใช้กันค่ะเป็นการรีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแน่นกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้อง

พีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเข้าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆ อ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆ นะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: ี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะ

0: เด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถ่เจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟาฟาพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟาฟา
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้ก็บอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้อง
0: กระเป๋าหน้าท้อง
1: ไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้าที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
1: ่7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่